0: 3 QPS ชนะจาโร 3-0 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

เหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ส่งยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

มวิทยาประกาศเตือน37จังหวัดทั่วทุกภาคระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมผู้ที่อยู่ในที่ลาดเชิงเขาที่ลุ่มต่ำให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกกำชับหน่วยทหารในทุกพื้นที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดพร้อมนำยุทโธปกรณ์กำลังพลและจิตอาสาพระราชทานของหน่วยช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีส่งมอบหน้าที่หัวหน้าคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยจากมาเลเซียเป็นฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วพร้อมปฏิบัติการส่งเสริมเสถียรภาพความมั่นคงในภูมิภาครวมทั้งการดูแลสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าชี้แจงความคืบหน้าการขยายผลคดีลอบวางเพลิงวางระเบิดสถานีน้ำมัน11จุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสามารถบังคับใช้กฎหมายควบคุมผู้ก่อเหตุ16รายทั้งนี้จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมนี้มีกำหนดพบประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงหารือองค์การพลังงานระหว่างประเทศและยูเนสโกผลักดันนโยบายด้านเศรษฐกิจดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลกสหราชอาณาจักรประกาศยังคงสนับสนุนยูเครนแต่ผลประโยชน์ของชาติทำให้ต้องผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียโดยเฉพาะการซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนื่องจากสงครามปิดช่องแคบเฮอร์มุชแหล่งข่าวกลองยุโรปพบกองทัพจีนแอบฝึกซ้อมทหารรัสเซียกว่า200นายในเรื่องโดรนสงครามอิเล็กทรอนิกส์และยุทธวิธีการรบแบบทหารราบยานเกราะอย่างไรก็ตามยังพบสัญญาทหารจีนก็จะส่งทหารไปฝึกยังค่ายทหารของรัสเซียเช่นกันอิหร่านคู่หากสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งจะขยายวงออกไปนอกภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องสิทธิการชดเชยความเสียหายจากสงครามการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากพื้นที่และสิทธิในการควบคุมช่องแคบเฮอร์มุชพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: วัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี21พฤษภาคม2569ดิฉันวณภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธนนัทคุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: คุณนิตยาบางกรวยคุณหนุ่มอันดาจากภูเก็ตคุณสวัสดิ์ชาดา
1: ค
0: ุณพีระสุไทยสุขไขประเสริฐค่ะ
1: สุชัยประเสริฐ
0: สุชัยประเสริฐนะคะขออภัยนะคะ
1: ธิดาโตมาส
0: ค่ะ
1: นะครับหนุ่มอันดาหน้าสายคุณลาวขงเจียม
0: คุณทองมีขันสารัตน์นะคะ
1: ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองกิจการพลเรือนด้วยนะฮะ
0: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตขอบคุณทุกท่านนะคะ
1: คุณนิ่มจันทสิงห์จากอุดรธานีคุณโอ๊ตไฮโรพิชิตชัยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับทักทายทุกท่านทุกคนวันนี้เปิดรายการด้วยบทเพลงเล่าสู่กันฟัง
0: ค่ะ
1: นะครับฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ตอนนี้ก็มีฝนตกลงมาเกือบทุกวันเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะครับเมื่อวานนี้20พฤษภาคมเวลา18นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครับ
0: ค่ะโดยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มีการบัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีค่ะซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อองค์พระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติตามภารกิจที่องค์พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและการแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งนั้นให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นองคมนตรีท่านล่าสุดนะครับที่มาสนองพระเดชพระคุณนะครับแล้วก็ช่วยเหลืองานต่างๆนะครับอย่างที่เราเห็นข่าวนะครับองคมนตรีท่านก็มีความรู
0: ้
1: มีประสบการณ
0: ์ด้วยความที่ท่านลงพื้นที่ไปดูในพื้นที่นั้นจริงๆก็ได้รู้ได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนอย่างไร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรียกว่ามีประสบการณ์แล้วก็นำประสบการณ์นั้นเนี่ยมาแบ่งปันหรือมาแชร
0: ์
1: กับคณะทำงานโดยเฉพาะยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของภัยแล้ง
0: การบริหารจัดการน้ำ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของน้ำกันต่อนะครับศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติในห้วงวันที่20ถึง22พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูฝนและมรสุมจากทะเลอันดามันด้านกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเฝ้าระวังแผ่นดินถล่มในช่วงห่วงวันที่20ถึง22พฤษภาคมก
0: ็
1: คือไปถึงวันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็สะสมหลายวันคาดว่าปริมาณน้ำฝนมากกว่า200มิลลิลิตรให้ระวังน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่รวมทั้งให้ระวังการเกิดแผ่นดินถล่มในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เชียงรายตากน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ตครับ
0: ค่ะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้แถวบ้านคุณสุธีฝนตกไหมคะ
1: ตกครับ
0: ช่วงค่ำกระหน่ำเลยนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่บริเวณเชื่อมต่อกับทะเลและริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะเนื่องจากว่าใน 1-2 วันนี้เนี่ยยังมีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยทางกรุงเทพมหานครก็มีการเฝ้าระวังน้ำท่วมขังในถนนสายหลักอย่างเช่นที่ถนนราชดานี่ท่วมบ่อยถนนประชาอุทิศถนนบรรทัดทองค่ะซึ่งก่อนเที่ยงคืนน้ำก็ระบายจากถนนสายหลักได้หมดแล้วนะคะ
1: ส่วนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคืนก็มีการออกประกาศเตือนประชาชนนะครับเนื่องจากว่ามีน้ำป่าไหลหลากจากแนวเทือกเขาสันตะเพียนะครับทำให้น้ำ ท่วมฉับพลันเลยนะครับน้ำป่าไหลหลากระบายไม่ทันในหลายพื้นที่เกิดดินสไลด์ทับผิวบนถนนทางหลวงหมายเลข12ก็เตือนประชาชนนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์เก็บสิ่งของมีค่าแล้วก็เอกสารสำคัญระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้าแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดมีผู้ประสบภัยรวม4ตำบล13หมู่บ้านครับ
0: ค่ะกองพลพัฒนาที่1ก็จัดกำลังพลจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านโฮมแลนด์ค่ะอยู่ในตำบลนางัวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะก็เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายก็ไปช่วยนำเศษวัชพืชแล้วก็ขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำได้แล้วค่ะ
1: ครับตำบลนางง่วนเนาะ
0: นางง่วนนะคะ
1: ใช่ครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่36ก็ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจากกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1เข้าสำรวจพื้นที่เสี่ยงประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่มีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงวางแผนในการแจ้งเตือนให้กับประชาชนหรือผู้นำชุมชนในการกระจายข่าวสารให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบในพื้นที่รอบอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
0: ค่ะขณะที่ทางด้านของกองพันทหารม้าที่26กรมทหารม้าที่3ก็ตรวจความพร้อมของกำลังพลยุทโธปกรณ์แล้วก็ชุดบรรเทาสาธารณภัยค่ะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในห้วงหน้าฝนในพื้นที่รับผิดชอบก็อยู่ที่ค่ายพระขุนขาผาเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่306กองกำลังนเรศวรก็จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่เสรียงเทศบาลตำบลแม่ยวมผู้นำชุมชนและก็ประชาชนจิตอาสาบ้านห้วยวอกลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากด้วยครับ
0: ค่ะขยับไปที่เชียงรายทางด้านของท่านพลตรีจักรวีเสนีวรยุทธผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ท่านก็ร่วมเปิดการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยในระดับจังหวัดค่ะโดยมีการจัดกำลังพลเข้าไปฝึกซ้อมกับส่วนราชการภาคเอกชนเพื่อที่จะได้บูรณาการประสานการปฏิบัติกันนะคะให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะก็มีการจัดการประชุมอยู่ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะ
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงก็ควรจะเก็บข้าวของแล้วก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นสู่ที่สูงหรือที่ปลอดภัยให้สังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆนะครับเช่นสีของน้ำจะขุ่นข้นนะครับมีเศษซากไม้ลอยตามน้ำมาช่วงนี้หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามแม่น้ำเดินลัดลำน้ำหรือลงน้ำหาปลารวมไปถึงการหาสัตว์อื่นๆเนี่ยนะครับให้ระมัดระวัง
0: ค่ะก็เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะคะช่วงนี้เตรียมไฟฉายหรือว่าอุปกรณ์ส่องสว่างไว้ให้พร้อมค่ะเวลาไฟดับขึ้นมานะคะจะได้หยิบใช้ได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยชาร์จให้เต็มด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: กองทัพบกเตรียมจัดกิจกรรมนะครับในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครับมีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีหน่วยรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสที่ยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีจะดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องจนถึงปี2570ครับเริ่มจัดงานระหว่างวันที่22พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งพิธีทางศาสนาทั้งในส่วนภูมิภาคและก็ต่างประเทศด้วยนะครับรวมถึงการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถเพื่อเทิดพระเกียรติและก็สืบสานพระราชกรณียกิจให้ประชาชนได้รับรู้ซึ่งรัฐบาลก็จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต
0: ์
1: พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลโดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้ในเวลา 7:00 น.ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเช้านี้เลยนะคะเวลานี้เลยนะคะ 7:30 น.ใกล้จะถึงแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสที่อยู่ในยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกียรติคุณในวาระครบรอบ100ปีนะคะในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์100รูปและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกนั่นเองในส่วนของรัฐบาลเขาก็มีการเตรียมงานวาระมงคล3โอกาสสำคัญด้วยกันกับคุณสุธีทั้งงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนงานฉลองพระชนมาย ุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายนและงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเนื่องในโอกาสสำคัญนะคะ
1: ครับ100ปีแห่งการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราช5วัดเป็นพระอารามหลวงนะครับนี่เป็นสิริมงคลแล้วก็ถือว่าเป็นความชื่นอกชื่นใจของพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาววัดนั้นๆนะครับมีวัดอะไรบ้างวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการครับวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นวัดราชประดิษฐานวัดหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาแล้วก็วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีให้เป็นพระอารามหลวงนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ครับ
0: ค่ะทางกองทัพบกเองก็จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะก็ส่งเสริมให้กำลังพลแล้วก็ครอบครัวนะคะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีด้วยการอุปสมบทศึกษาปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสอนค่ะ
1: ครับซึ่งก็มีกำหนดการที่สำคัญนะครับประกอบด้วยพิธีถวายตัวพิธีคลิปผมนาควันนี้ครับ21พฤษภาคมที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารจากนั้นจะเป็นพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีแล้วก็มอบผ้าไตรในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคมเวลา 8:00 นจะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทณนะพระโบสถ์วัดบวรนิเวศวิหารโดยเรียนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานนะครับพระสงฆ์ที่อุปสมบทจะจำอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง5มิถุนายนนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ไปปฏิบัติธรรมที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวาก็จะอยู่ในช่วงวันที่1ถึงวันที่4มิถุนายนครับ
0: ค่ะกำหนดลาสิกขาหรือว่าสึกในวันศุกร์ที่5มิถุนายนดังนั้นท่านใดที่ฟังอยู่นะคะหรือว่าพี่น้องประชาชนท่านใดอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายเครื่องอัฐบริขารน้ำปานะถวายพัตตาหารก็สามารถติดต่อได้ที่กองอนุศาสนาจารย์วัดบวรนิเวศวิหารหรือว่าที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีได้โดยตรงเลยค่ะ
1: ถ้าเป็นกองอนุศาสนาจารย์ก็ไปที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับหรือจะไปที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยตรงที่บางลำพูนี่ก็ไปที่วัดได้เลยบอกว่าขอมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับกองทัพบกด้วย
0: อนุโมทนาสาธุค่ะ
1: สาธุนะครับกองทัพบกยังได้เตรียมจัดกิจกรรมอื่นๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับเช่นพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กิจกรรมบริจาคโลหิตและการไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลก็เชิญชวนกำลังพลและประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมที่หน่วยทหารและภาคส่วนต่างๆได้จัดขึ้นในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ครับ
0: ค่ะจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะก็มีกำลังพลหลายนายเลยค่ะคุณสุธีคุณผู้ฟังที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ยังคงรักษาตัวอยู
1: ่
0: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ในฐานะทรงดำรงตำแหน่งนายกกิตติมาศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บ2ครอบครัวอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะโดยมีทางด้านของนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บได้แก่อาสาสมัครทหารพรานอนันต์เชื้อดวงผุยสังกัดกรมทหารราบที่23นะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ของปราสาทโดนตรวนอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ได้เข้าเยี่ยมครอบครัวพลทหารรัชชานนท์กายะฝ่ายสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่อำเภอภูมะเขือในพื้นที่บริเวณภูมะเขือค่ะอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทั้ง2นายยังรักษาตัวอยู่ที่บ้านก็คือในพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับกรมสมเด็จพระเทพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานความช่วยเหลือแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ตามนะครับนับเป็นขวัญเป็นกำลังใจสำคัญยิ่งแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะลงไปทางใต้กันบ้างค่ะคุณสุธีนายศ
1: ร
0: ีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะทำงานเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประชุมหารือในเรื่องของการขับเคลื่อน ขับเคลื่อนงานต่างๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีทั้งด้านของพลโทนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านเองก็ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4และทางด้านของพลตรีชาคริตอุจจัดรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ามีเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ว่าราชการทั้งจังหวัดยะลาจังหวัดปัตตานีจังหวัดนราธิวาสส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงเลยนะคะเพื่อหารือแนวทางบูรณาการพัฒนาเรื่องของการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างความเข้าใจในทุกภาคส่วนทั้งการศึกษาเศรษฐกิจการต่างประเทศเพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลายด้ามขวานี้ให้มีความสุขค่ะ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 19:00 น.นะครับได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนนะครับใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวซอฮะนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะที่เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วก็ยังถูกลูกหลงนะครับทำให้เด็กหญิงนูรฟีรดาวนะครับตาเละนะครับอายุ7ปีเองนะ7ขวบนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นขาด้านซ้ายนะครับโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายก็ถูกนำตัวส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรือสอเป็นการเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ได้เข้าปิดล้อมแล้วก็ควบคุมพื้นที่เกิดเหตุทันทีพร้อมเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนนะครับรวมทั้งเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บวัตถุพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ค่ะคุณสตรีมองจากภาพแล้วเนี่ยคือรู้สึกสะเทือนใจมากๆเลยนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำที่รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กเล็กแบบนี้เนี่ยอายุเพียง7ขวบเท่านั้นเองไม่ควรตกเป็นเหยื่อของเหตุความรุนแรงในทุกรูปแบบเลยนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ด้านพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เปิดเผยถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวอิหม่ามมะนาเซอิหม่ามประจำมัสยิดบ้านกาแยตำบลดุสงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเข้าพบเพื่อพูดคุยและก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงในบางประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันนะครับว่าการเชิญตัวครั้งนี้เป็นเพียงกระบวนการพูดคุยทำความเข้าใจและก็ตรวจสอบข้อมูลตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เป็นการกล่าวหาหรือชี้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดรวมถึงไม่ใช่การตัดสินบุคคลใดล่วงหน้าแต่อย่างใดครับ
0: ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็คำนึงถึงความละเอียดอ่อนของพื้นที
1: ่
0: ความรู้สึกของครอบครัวความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นสำคัญก็หลังจากที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะอิหม่ามมะนาเซก็ได้เดินทางกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อยก็แสดงให้เห็นถึงว่าการเปิดพื้นที่เนี่ยก็เป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรมนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามกรอบกฎหมายหลักสิทธิมนุษยชนและเคารพต่อวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ท่านรองแม่ทัพภาคที่4พลตรีชาคริตอุจรัตน์นะครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็เข้าเยี่ยมอาการของอาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์

0: เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก็แจ้งกันเข้ามาบอกว่าภาพเสียงชัดเจนดีน
0: ะ
1: ครับก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในช่วงนี้นะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: คนลุกทุ่ง FM 103คิดติดเทรนด
4: ์ presented by
5: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัลบูโรนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร02-857-5119

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: วันแห่งความรักสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในชีวิตประจำวันเราต้องเจอสิ่งต่างๆมากมายมีอารมณ์หลากหลายเข้ามากระทบใจอย่าปล่อยให้ใจหวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์นั้นแต่ควรเลือกเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่ดีเอาไว้ในใจสิ่งใดที่นึกถึงแล้วทำให้ใจขุ่นมัวเศร้าหมองก็ไม่ควรนึกถึงปล่อยให้มันผ่านเลยไปเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันไหลกลับแม้สิ่งที่เป็นความหวังในอนาคตซึ่งยังมาไม่ถึงก็ไม่ควรคาดหวังจนเกิดความทุกข์กังวลใจควรมีชีวิตอยู่กับเวลาปัจจุบันทำวันนี้เวลานี้ให้ดีที่สุดให้เป็นวันแห่งความรักวันแห่งความสุขท่วมใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจของเราและตัวของเราเองค่ะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้มีเพียงน้อยนิดจงใช้เวลาทุกอนุวินาทีให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุดโดยเฉพาะต่อผู้ที่เป็นที่รักของเราเมื่อปลายแสงสนธยาสุดท้ายของชีวิตมาเยือนจะได้ไม่ต้องมานั่งสุดแสนเสียดายว่าเราได้ปล่อยให้วันเวลาแห่งความรักผ่านไปอย่างไร้ค่าไม่เคยทำสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่คนที่เรารักเลยเพราะว่าความรักคือการให้ให้ด้วยความปรารถนาดีอย่างบริสุทธิ์ใจให้อย่างต่อเนื่องและเต็มหัวใจให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังที่สำคัญเราควรให้อภัยต่อคนที่เรารักหรือว่าให้อภัยต่อผู้อื่นเสมอในยามที่เขาทำผิดพลาดหรือว่าล่วงเกินเราเหมือนน้ำประสานแผ่นดินที่แยกแตกระแหงให้เป็นพื้นแผ่นเดียวกันฉันนั้นแล้วสักวันหนึ่งเราจะซาบซึ้งถึงคำว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมเข้าถึงต้นทางแห่งความสุขที่แท้จริงและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีเยือนฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมนี้เตรียมหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยส่วนช่วงเช้านายกมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความมั่นคงและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
4: วันนี้เวลา 9:00 นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลเตรียมถกเข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรทั้ง76จังหวัดผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางไปฝรั่งเศสเตรียมหารือประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสทีมประเทศไทยเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตานานาประเทศเวลา 10:00 นที่สำนักงานอัยการคดีอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนัดส่งตัวนายอัจฉริยะเครืองรัตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคดีแจ้งความเท็จหมิ่นประมาทและดูหมิ่นเจ้าพนักงานพร้อมสำนวนการสอบสวนส่งให้อัยการพิจารณา 13:30 นโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงข่าวประเด็นกองทุนอดีตสมาชิกรัฐสภาและวันนี้ครบวาระการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภากรุงเทพหรือสก.รวมทั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาส่วนผู้ว่ากทม.ชัชชาติ ศิริพันธ์ยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วเข้าสู่การเตรียมการเลือกตั้งทั้ง2แห่งยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: จากกรณีเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธลอบยิง10เอกมูฮัมหมัดแวซอฮะอายุ29ปีสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีเดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวในพื้นที่อำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุบริเวณหน้าบ้านพักในตำบลสาวออำเภอลือเสาะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีได้รับบาดเจ็บสาหัสนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้เด็กหญิงวัยเพียง7ขวบซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาด้านซ้ายโดยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายถูกนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลลือเสาะเป็นการเร่งด่วนทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอประณามการกระทำอันรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเด็กซึ่งไม่ควรตกเป็นเหยื่อของเหตุความรุนแรงในทุกรูปแบบพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป
5: หยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

ม่ลูกล่ะยับก็มาเมียที่ผูกแขนให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกยังใจควันมาผูกยังควายควันอยู่ไปอยู่ทางไกลให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชคให้มานได้ลูกเด้อ

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปิงไก่มาหาแม่ไปนะสิปิงป่ามาตอนแม่เลี้ยงมอนนอนอุศัย

0: นี่แปะวันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชาเย็นหน่อยสิ
1: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาคล้องอะไรไงอ่ะ
0: หือทำมันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
1: แม่แม่แม่แย่หน่อยเลยอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
0: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
1: ขยันแท้ๆเลยผู้ใหญ่ของเราเนี่ยเลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
0: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
1: คือเราสองคนกำลังสงสัยอะผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมึงทำได้เหรอถ้ามึงหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
0: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
1: แล้วมังสีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
1: โอ้ยเต็มทีเลยอ่ะผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมันเลย
0: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
1: อ๋อ

0: คอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
1: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

าสของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ห้องหอนอน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะแถลงการราชสำนักขออภัยค่ะแถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งประชวรฉบับที่7สักครู่กับมาติดตามค่ะ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

1วัน1,000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
1: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
2: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งพระประชวรฉบับที่7คุณกิติยารอดรัตนทูลรายงานค่ะ
3: ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปภาสะปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569กฤตยา รัตนทูลรายงานค่ะ
2: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
4: ส่วนยุติธรรมสหรัฐยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีนายราอูคาสโตรอดีตประธานาธิบดีคิวบาในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบินองค์กรผู้ลี้ภัย2ลำตกจนมีชาวอเมริกันเสียชีวิตเมื่อปี2539ขณะที่รัฐบาลคิวบาแถลงการประณามสหรัฐที่ฟ้องร้องอดีตประธานาธิบดีราอูคาสโตรโดยชี้ว่าพยายามหาข้ออ้างเพื่อเล่นงานคิวบาองค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง9เดือนกว่าที่วัคซีนต้านเชื้อไวรัสอีโบลาจะใช้งานได้จริงขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตและติดเชื้อในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีผู้ป่วยต้องสงสัยว่าติดเชื้อ600รายและเสียชีวิตแล้ว139รายหน่วยกู้ภัยมัลดีฟร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติประสบความสำเร็จในการกู้ร่างนักดำน้ำชาวอิตาลี2รายสุดท้ายขึ้นสู่ผิวน้ำหลังติดอยู่ภายในถ้ำใต้ทะเลลึกสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
5: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกับโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกำลังใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1 นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2 พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3 พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และในยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4 พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการณ์นั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มถั่วเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือสิ่งที่ทำต้องไม่สร้างความเสื่อมเสียเธออยู่ในกลุ่มนางแบบแถวหน้าของเมืองไทยกระทั่งแต่งงานค่ะเธอจึงวางทุกสิ่งเพื่อรับหน้าที่แม่บ้านดูแลสามีและลูกอย่างเต็มใจค่ะ
2: มันดูเหมือนจะสวยหรูได้แต่งงานได้สามีที่มีอาชีพการงานที่ค่อนข้างจะดูแล้วมั่นคงนะคะแล้วก็มีลูกที่น่ารักเราก็ทิ้งละแล้วเราก็คว้าสิ่งใหม่คือชีวิตของลูกที่เราแบบให้กำเนิดมาเนี่ยเราจะทำอย่างไรให้แบบเป็นคนที่มีคุณภาพพอสมควรตามที่เราสามารถได้แต่ทีนี้ในครอบครัวเริ่มเครียดสิ่งที่เราไม่คาดหวังอะเราต้องการความซื่อสัตย์เราต้องการความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็ได้ทำจนถึงที่สุดแล้วจนตัดสินใจว่าแยกเถอะอะไรอย่างเงี้ย
3: ณวันที่คุณกาญจนาพรตัดสินใจแยกทางกับสามีเธอขอเป็นผู้เลี้ยงลูกทั้ง3ที่อายุ6ขวบ5ขวบและ2ขวบเมื่อต้องเป็นผู้นำครอบครัวคุณกาญจนาพรกลับไปรับงานเดินแบบอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับได้งานประจำเป็นประชาสัมพันธ์โรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณกาญจนาพรถ่ายทอดสิ่งที่เธอได้รับการปลูกฝังจากคุณพ่อคุณแม่นั่นคือสอนลูกให้มองเห็นความจริงที่เผชิญอยู่บอกเล่าประสบการณ์ชีวิต ถ่ายทอดเรื่องราวจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งเพื่อให้พวกเขามีเกราะป้องกันต่อเหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นค่ะ
2: คือความจริงใจแล้วก็เปิดเผยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวทำอะไรได้เท่าที่บรรพบุรุษถ่ายทอดให้มาเราก็พยายามถ่ายทอดไปและปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยด้วยเหมือนเล่านิทานให้ลูก
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดแจ้งความคืบหน้าคดีแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในขวดนมให้เด็กดื่มสักครู่กับมาติดตามค่ะ
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรล่ะครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
11: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
12: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: สำนักงานอัยการสูงสุดเผยความคืบหน้าคดีแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในขวดนมเด็กล่าสุดอัยการชี้พฤติกรรมเข้าข่ายพยายามฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนส่งคืนสำนวนให้ตำรวจพิจารณาแจ้งข้อหาใหม่ก่อนส่งให้อัยการที่มีอำนาจพิจารณาดำเนินคดีต่อคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
14: สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยความคืบหน้าคดีนางสาวอุษณีพลังอุษาแม่บ้านทำความสะอาดที่ถูกกล่าวหาว่าผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ลงในขวดนมให้เด็กดื่มโดยก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสน.บางโพงพางส่งสำนวนให้อัยการศาลแขวง4พิจารณาในข้อหาทำร้ายร่างกายและปลอมปนอาหารหรือเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีพร้อมมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมหลังได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติมพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าแม้น้ำยาฆ่าเชื้อในขวดสเปรย์จะมีการผสมน้ำเจือจางแต่ยังมีสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหากเด็กดื่มเข้าไปอีกทั้งพฤติกรรมในคดีมีลักษณะเป็นการเตรียมการและไต่ตองไว้ก่อนจึงเห็นว่าการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญาโดยคดีดังกล่าวมีอัตราโทษสูงเกินอำนาจศาลแขวงพนักงานอัยการฝ่ายคดีศาลแขวง4จึงไม่สามารถรับสำนวนไว้พิจารณาได้และส่งคืนสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหาให้พนักงานสอบสวนเพื่อสรุปความเห็นแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมรวมถึงแจ้งสิทธิผู้ต้องหาให้ครบถ้วนก่อนส่งสำนวนให้อัยการที่มีอำนาจดำเนินการต่อไปในคดีนี้พงษ์ลภีประพฤติดีรายงาน
6: ศึกชิงที่ดิน45ไร่เดือดหลังทหารไทยยึดคืนพื้นที่หนองจานจากกัมพูชาขณะที่เจรัตโตชาวบ้านอ้างครอบครองมานานแล้วด้านชาวบ้านยันมีสค.1พร้อมสิทธิ์ชัดเจนคุณณัฐชัยหลิมพลอยรายงานค่ะ
15: ความขัดแย้งเรื่องสิทธิครอบครองที่ดินบริเวณชายแดนบ้านหนองจานหมู่3ตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังชาวบ้านซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินเดิมและถือเอกสารสค.1เตรียมกับเข้าทำกินในพื้นที่กว่า45ไร่ที่ทหารไทยยึดคืนจากกัมพูชาได้สำเร็จแต่ระหว่างกระบวนการรังวัดสอบเขตเพื่อออกโฉนดกลับมีนางทองรัตน์หรือเจรัตน์อดีตภรรยากำนันในพื้นที่ออกมาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นผู้ทำกินในพื้นที่ดังกล่าวมานานรวมถึงเป็นผู้จ่ายภาษีบำรุงทองที่อย่างต่อเนื่องหนึ่งในชาวบ้านคู่กรณียืนยันว่าตนได้รับสิทธิ์ทำกินจากภาครัฐและมีเอกสารสค.1ชัดเจนพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดผู้ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จึงสามารถเข้ามาอ้างครอบครองได้ อีกทั้งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอจะต่อสู้คดีในศาลขณะที่นายอำเภอโคกสูงเปิดเผยว่าเบื้องต้นให้ทั้งสองฝ่ายแยกทำกินในพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกันไปก่อนส่วนพื้นที่พิพาทต้องรอผลการพิสูจน์แนวเขตอย่างเป็นทางการพร้อมย้ำว่าทุกจุดยังถือเป็นอธิปไตยของไทยและหากมีการคัดค้านกรรมสิทธิ์ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไปนัทชัยเด่นพลอยรายงาน
6: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคท่อน้ำตาอุดตันจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะคู่มือสุขภาพ
16: โรคท่อน้ำตาอุดตันเป็นภาวะที่ระบบทางเดินท่อน้ำตามีการปิดกั้นไม่สามารถระบายออกมาได้อาจเป็นในตาข้างเดียวหรือเป็นสองข้างหากมีความรุนแรงจะทำให้เกิดการระคายเคืองหรืออักเสบพบได้ในทุกเพศทุกวัยรวมทั้งในเด็กแรกเกิดอาการคือจะมีน้ำตาคลอหรือไหลตลอดเวลามีขี้ตาสีเขียวหรือเหลืองบางรายอาจจะมีหนองไหลออกมาจากรูเปิดท่อน้ำตาเวลากดบริเวณถุงใต้ตาบางรายอาจมีหนองบริเวณหัวตาด้านในการรักษาพบจากสูตแพทย์เพื่อรับการตรวจติดตามการรักษาเป็นระยะเมื่อพบการติดเชื้อแพทย์จะสั่งยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานและหยดการเจาะรูเพื่อผ่าหรือระบายหนองในบางรายหากมีการอักเสบไม่ดีขึ้นจะรักษาด้วยการผ่าตัดท่อน้ำตาชนาการลิ่มทองเรียบเรียง
17: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
18: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
19: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
18: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
19: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
18: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
19: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
18: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
19: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
18: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
19: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
20: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
19: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
18: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
21: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ ร้านกำนันมานะ ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วนหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโ
0: อ
1: ้ร้อน
0: ก็เท่านั้นแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยักมักเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่โอ้ยมาแทนได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ้วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาหลายอ้วป้าจริงด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: นี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
3: ลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยาแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติด

โฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอ 21FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ามีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกกล่าวถึงกรณีที่นางทองรัตน์หรือเจรัตน์อดีตภรรยากำนันลีที่เป็นอดีตทหารกัมพูชาได้นำพรรคพวกเข้ามาขัดขวางชาวบ้านในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ในพื้นที่45ไร่ที่ทหารไทยสามารถยึดคืนจากกัมพูชาได้ว่าเป็นไปตามกระบวนการส่วนกรณีที่บุคคลดังกล่าวมีการอ้างถึงการครอบครองที่ดินก่อนหน้านี้นั้นพลเอกชัยพฤกษ์กล่าวว่ามีสิทธิ์อยู่แล้วในฐานะคนไทยสำหรับที่มีการอ้างถึงการจ่ายค่าบำรุงพื้นที่ด้วยเสนาธิการทหารบกกล่าวว่าต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและนำไปดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งขณะนี้คาดว่าน่าจะไม่มีใครมาอ้างอะไรได้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชี้แจงองคมนตรีร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสังเกตการและถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับสาธารณภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะฝ่ายเลขานุการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางในการรับมือสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการปกติโดยคณะองคมนตรีได้มาสังเกตการตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติของบก.ปภช.และถ่ายทอดข้อมูลสาธารณภัยที่องค์คมนตรีหลายท่านได้ประสบในพื้นที่ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการทำงานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กองทัพภาคที่1เปิดเวทีเสวนาขออภัยค่ะเปิดเวทีเสวนาประวัติศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชาถ่ายทอดข้อเท็จจริงจากอดีตสู่คนรุ่นใหม่ติดตามกับคุณณัฐชัยลิ่มพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาในปัจจุบันกองทัพภาคที่1เปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบรรยายและเสวนาพิเศษหัวข้อที่มาเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความเข้าใจข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องอธิปไตยและความมั่นคงของชาติภายในงานได้เชิญนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยถ่ายทอดพัฒนาการของเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่ยุคเก่าจนถึงยุคล่าอาณานิคมที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของข้อพิพาทด้านแผนที่และการตีความแนวเขตแดนในหลายพื้นที่เวทีเสวนาครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาและเยาวชนจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วมรับฟังกว่า200คนโดยกองทัพภาคที่1มองว่าการสร้างความเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างถูกต้องคือรากฐานความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกรักชาติและหวงแหนอธิปไตยของประเทศและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยลิ่มพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
8: โอ้ยชีวิต

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิต
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการปกครองออกประกาศคุมเข้มห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
8: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทั้งถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
9: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด

0: ภาสรายงานค่ะ
1: นายณฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าจากสถานการณ์และภาพสะท้อนของผู้คนในสังคมปัจจุบันที่ปรากฏบนสื่อออนไลน์มักปรากฏข่าวของกลุ่มคนที่ลักลอบพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะหรือการนำมาโพสต์โชว์อย่างคึกขนองสร้างความหวาดระแวงและความไม่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนและเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการควบคุมอาวุธปืนกรมการปกครองจึงประกาศเรื่องการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่429/2569เรื่องการห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวแบบป.12เป็นการชั่วคราวลงวันที่19 กุมภาพันธ์ 2569ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย1ปีเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่20 กุมภาพันธ์ 2569สิ้นสุดมาตรการวันที่19 กุมภาพันธ์ 2570ทั้งนี้ตามพ.ร.บ.อาวุธปืนระบุไว้อย่างชัดเจนห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่เป็นการจัดงานรื่นเริงสถานมหรสพต่างๆหากฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 100,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจดสวัสดิ์พงประภาสเลยนะครับ
0: องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากระดมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายอย่างเร่งด่วนหลังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพบพระเปิดเผยว่าขณะนี้พบผู้ป่วยเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่แล้ว3รายและในพื้นที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงเกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหลายชุมชนเจ้าหน้าที่เร่งพ่นหมอกควันครอบคลุมทั้งบ้านเรือนประชาชนวัดโรงเรียนและพื้นที่สาธารณะทั้ง11หมู่บ้านเพื่อเร่งตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพร้อมส่งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่กำจัดแหล่งน้ำขังเดินหน้ามาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านเก็บขยะและเก็บน้ำควบคู่กับมาตรการ5ป.1 ขคือเปลี่ยนปล่อยปรับปฏิบัติและขัดล้างทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไข้เลือดออกชิคุนกุนยาและไวรัสซิการัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เวลา 7:00 น.ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149 รูปเวลา 17:30 น.ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่มและเวลา 19:29 น.ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลอีกทั้งยังขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569
2: ศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่สำคัญและควรจะดำเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เพราะความเจริญของบุคคลตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจความเจริญทั้งสองทางนี้จะต้องมีประกอบกันเกื้อกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูลจึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2510
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้อง

0: จะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
2: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
4: ผมบุญยฤทธิ์ชิมพิบูลนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้ครับ
3: ค่ะขออนุญาตเริ่มต้นที่แถลงการจากสำนักพระราชวังก่อนนะคะแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันนั้นแล้วนะคะคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่า คณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน21พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับแถลงการจากสำนักพระราชวังนะคะก็ขอเชิญประสบกรณิกรไทยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงหายจากพระอาการประชวรนะคะ
4: นะครับซึ่งของสบกนะครับได้ดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเจริญพุทธมนต
3: ์
4: แล้วก็เจริญจิตภาวนานะครับเป็นประจำทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับซึ่งมีหน่วยแล้วก็ผู้บัญชาภายในกรมการกองทัพบกนะครับได้ร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับ
3: ค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราก็มีข่าวสารสาระมาฝากกันหลากหลายนะคะวันนี้ที่กองทัพบกก็มีกิจกรรมด้วยส่วนในส่วนของทางกลาโหมค่ะคุณบุญฤทธิ์ก็มีการประชุมสภากลาโหมด้วยครั้งที่3วันนี้นะคะตอนประมาณบ่าย2ค่ะแล้วก็จะมีการแถลงจากทางโฆษกกลาโหมต่อไปด้วยค่ะ
4: นะครับเราเริ่มด้วยกิจกรรมที่กองทัพบกนะครับได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7โดยเมื่อเช้านี้นะครับเวลา 7:30 นนะครับกองทัพบกได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีนะครับภายในกรมบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกสานติสกุลตนาคนะครับประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกได้เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บัญชานะครับตลอดจนข้าราชการและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเลยครับ
3: ค่ะโอกาสนี้ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบกก็ได้นำคณะผู้บังคับบัญชาและก็กำลังพลของกองทัพบกถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7พร้อมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารจำนวน100รูปจากนั้นค่ะก็ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยได้นิมนต์คณะสงฆ์จากวัดบวรนิเวศราชวรวิหารจำนวน10รูปพร้อมทั้งถวายพัตตาหารเครื่องไทยธรรมและประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลแด่พระสงฆ์เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลค่ะ
4: ในส่วนของรัฐบาลนะครับก็จะมีการจัดพิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระสงฆ์นะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานนะครับก็คือในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 นนะครับที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชบริวิหารนะครับทั้งนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจนะครับในวาระครบ100ปีครั้งที่1ทับ2519ครับ
3: ค่ะที่ประชุมก็ได้รับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะ
4: นะครับทางนี้นะครับองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาตินะครับหรือว่ายูเนสโกได้มีมติรับรองนะครับการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7นะครับด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และความเสมอภาคทางเพศนะครับในวาระครบ100ปีครับ
3: ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมก็ได้พิจารณากำหนดชื่องานจัดเฉลิมจัดงานเฉลิมพระเกียรตินะคะรวมทั้งเห็นชอบกรอบระยะเวลาการจัดงานยาวเลยนะคะก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้22พฤษภาคมไปจนถึง31ธันวาคม2570เลยนะคะโดยมีกิจกรรมสำคัญก็อาทิกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันพรุ่งนี้อย่างที่เมื่อสักครู่คุณบุญฤทธิ์ได้บอกไปนะคะที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครพร้อมกับจัดพิธีในส่วนของภูมิภาคและก็ต่างประเทศตามความเหมาะสมรวมถึงการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวัดทั่วประเทศรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศด้วยค่ะ
4: นะครับนอกจากนั้นนะครับที่ประชุมยังเห็นชอบนะครับการเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐนะครับดำเนินโครงการและก็กิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติตลอดจนมอบหมายนะครับให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและก็พระปรีชาสามารถนะครับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างทั่วถึงครับ
3: ค่ะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีพระนามเดิมนะคะหม่อมเจ้ารำไพพรรณีเป็นพระอัครมเหสีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นพระมเหสีพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทยหลังจากที่พระบรมราชสวามีนะคะสละราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2478พระองค์ก็ประทับอยู่ที่ประเทศอังกฤษเคียงคู่พระบรมราชสวามีตราบจนพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อปีพ.ศ.2484จากนั้นก็ประทับอยู่ที่นั่นต่ออีก8ปีเพื่อลี้ภัยทางการเมืองในประเทศแล้วก็สงครามโลกครั้งที่2ด้วยนะคะหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วก็จึงเสด็จนิวัตรกลับพระนครพระองค์ก็เสด็จสวรรคตเมื่อ22พฤษภาคมพุทธศักราช2527ค่ะ
4: นะครับองค์การยูเนสโกนะครับได้บรรจุพระนามนะครับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีนะครับในรัชกาลที่7ไว้ในโครงการเฉลิมฉลองวาระสำคัญประจำปีพุทธศักราช2569ถึง2570การยกย่องครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจนะครับด้านการศึกษาด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและความเสมอภาคทางเพศอันเป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที่ชวนให้คนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันครับ
3: ในฐานะพระบรมราชินีผู้ทรงเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของราชอาณาจักรไทยพระองค์ทรงดำรงพระองค์ด้วยพระราชจริยวัตรอันสุขุมมั่นคงแล้วก็สง่างามและเมื่อทรงติดตามเสด็จไปประทับณต่างประเทศโดยมิห่างพระวรกายสะท้อนพระราชปณิธานแห่งความจงรักภักดีความซื่อสัตย์และความเข้มแข็งทางพระราชหฤทัยด้วยค่ะ
4: นะครับภายหลังเสด็จนิวัตรประเทศไทยนะครับพระองค์ได้เสด็จไปประทับที่พระตำหนักสวนบ้านแก้วจังหวัดจันทบุรีเป็นเวลานานกว่า18ปีนะครับต่อมาเมื่อมีพระชนมพรรษาเพิ่มขึ้นนะครับได้เสด็จกลับวังสุโขทัยในช่วงนั้นนะครับทรงอุทิศวังสวนบ้านแก้วนะครับซึ่งเป็นที่ประทับในจังหวัดจันทบุรีให้เป็นรากฐานแห่งการศึกษาซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนาจากวิทยาลัยครูจันทบุรีนะครับเป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีตามลำดับอันเป็นสถาบันอุดมศึกษานะครับที่สร้างโอกาสและก็ปูเส้นทางสู่อนาคตแก่เยาวชนและก็ประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
3: ค่ะนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาแล้วนะคะพระองค์ยังส่งเสริมการเกษตรแล้วก็อาชีพท้องถิ่นวางแนวคิดทางการพัฒนาชุมชนบนหลักการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนแล้วก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อันเป็นคุณูปการที่สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันการประกาศของยูเนสโกนะคะไม่ใช่เพียงแค่การสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะพระบรมราชินีหากแต่เป็นการรับรองบทบาทสตรีสยามผู้ทรงประกายความสง่างามเคียงคู่ประวัติศาสตร์ของชาติไทยค่ะ
4: นะครับแล้วก็มาถึงกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอีกโอกาสวาระหนึ่งนะครับนั่นก็คือในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครบ48พรรษา3มิถุนายน2569กองทัพบกนะครับได้จัดกิจกรรมอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวได้มีส่วนร่วมนะครับในการแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระสนแด่พระองค์ท่านนะครับด้วยการศึกษาและก็ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาตามแนวทางที่ถูกต้องอย่างแพร่หลายครับ
3: เริ่มแล้วด้วยใช่ไหมคะสำหรับอุปสมบทหมู่นะคะ
4: ค่
3: ะก็กำหนดในระหว่างวันที่19ที่ผ่านมา19พฤษภาคมไปจนถึง5มิถุนายน2569ค่ะที่วัดบวรนิเวศบวรนิเวศวิหารนะคะเขตพระนครกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเดินทางไปปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรยาน200ปีเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่1ถึง4มิถุนายนด้วยนะคะโดยมีกำหนดลาสิกขาก็คือวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569ซึ่งก็มีกำหนดการนะคะพิธีที่สำคัญก็ประกอบไปด้วยพิธีถวายตัวแล้วก็พิธีคลิปผมหน้าก็คือวันนี้นั่นเองใช่ไหมคะ
4: ช่วงบ่าย
3: ช่วงบ่ายนะคะก็คือประมาณ14นาฬิกาบ่าย2นะคะที่อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็มีพิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีและพิธีมอบผ้าไตรณอาคาร100ปีแล้วก็พิธีบรรพชาอุปสมบทที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารในวันพรุ่งนี้22พฤษภาคมเวลาเช้าเลยใช่ไหมคะ8นาฬิกาโดยเรียนเชิญท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานด้วยค่ะ
4: นะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่สำคัญเลยนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ก็คือทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการนะครับหน่วยงานของรัฐพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถที่จะลานะครับเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคติยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับ26มิถุนายน2569โดยไม่ถือว่าเป็นเวลานะครับโดยกำหนดในห้วงวันที่13ถึง29มิถุนายน2569รวมเวลาก็17วันตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เสนอนะครับโดยเป้าหมายนะครับก็จะผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทนะครับจำนวน100รูปนะครับณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่สถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนนะครับได้ร่วมฉลองพระเดชพระคุณแล้วก็ถวายพระกุศลนะครับศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนารวมทั้งเป็นการส่งเสริมแล้วก็สืบสารพระพุทธศาสนานะครับให้คงสืบไปในแดนพุทธภูมิด้วยครับ
3: ช่วง13ถึง29มิถุนายน17วันนะคะก็ถ้าสนใจบอกว่าไม่นับเป็นวันลาด้วยนะคะสำหรับการโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระกุศล นะคะมีกิจกรรมดีๆมากมายเลยนะคะคุณบุญฤทธิ
4: ์ครับ
3: ช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะวันนี้เนี่ยขอนำเพลงพระราชนิพนธ์ละกันนะคะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เพลงไร้จันทร์ค่ะขับร้องโดยคุณแก้มกุลกรพัฒน์มือหนาดนะคะซึ่งน้องเนี่ยเขาเป็นทายาทของนักร้องคุณน่าจะรู้จักทิพวรรณปิ่นพิบาล นะคะมีผลงานละครเวทีด้วยกับคุณณเดชน์คุกิมิยะฟ้าจรดทรายแล้วก็มีบรรเลงด้วยวงดนตรีวงดุริยางค์ราชนาวีประกอบด้วยเชิญรับฟังค่ะ

0: ไว้จันทร์คุณบุญฤทธิ์เคยฟังไหมคะเพลงนี
1: ้ยอมรับเลยครับไม่เคยฟัง
0: อ๋อเหรอคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะคุณบุญฤทธิ์ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจริงๆท่านพระองค์ท่านเนี่ยทรงพระราชนิพนธ์เนื้อร้องภาษาอังกฤษด้วยนะมีชื่อว่า No Moon ต่อมาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอาจินปัญจพันธ์นะคะประพันธ์เนื้อร้องภาษาไทยชื่อว่าไรจันทร์ค่ะ
1: นะครับที่นี่เราลงใต้นะครับไปดู
0: เปลี่ยนเรื่องกันบ้างนะคะ
1: เหตุการณ์ความรุนแรงนะครับในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเมื่อคืนนี้นะครับเวลาประมาณ 19:00 น.นะครับได้เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนนะครับได้ใช้อาวุธปืนก็ไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดด้วยนะครับรอบยิง10เอกมูฮัมหมัดอัมมูดีแวซอเฮาะนะครับสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ขณะที่เดินทางกลับมาเยี่ยมครอบครัวนะครับในพื้นที่ของอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็ยังถูกลุกหลงด้วยนะครับไปทำให้เด็กหญิงนูโรฟีดาวดาเละนะครับอายุ7ปีซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณต้นขาด้านซ้ายโดยผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2รายนะครับก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลรือเสาะเป็นการเร่งด่วนภายหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและก็ฝ่ายปกครองก็ได้เข้าปิดล้อมและก็ควบคุมพื้นที่ก่อเหตุทันทีพร้อมกับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันเหตุซ้ำซ้อนรวมทั้งเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับเก็บวัตถุพยานแล้วก็รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: ฟังข่าวนี้แล้วเปลี่ยนอารมณ์เลยจริงๆนะคะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะขอประณามการกระทำอันรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยเฉพาะเมื่อกี้ที่พูดถึงก็คือมีเด็กหญิงได้รับลูกหลงด้วยได้รับบาดเจ็บด้วยใช่ไหมคะซึ่งก็ไม่ควรจะตกเป็นเหยื่อเลยของเหตุรุนแรงในทุกรูปแบบพร้อมยืนยันค่ะว่าจะดำเนินการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยอย่างเต็มขีดความสามารถเลยเพื่อสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไปค่ะมาดูข
1: ่าวดีๆกันบ้างนะครับ
0: เป็นข่าวที
1: ่สร้างสรรค์นะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับ20พฤษภาคม2569กองทัพภาคที่1นะครับได้จัดกิจกรรมบรรยายแล้วก็เสวนาพิเศษในหัวข้อที่มาเส้นเขตแดนไทยกัมพูชาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์และก็ความมั่นคงของประเทศไทยให้กับเยาวชนและก็ผู้สนใจโดยได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์เผ่าทองทองเจือนะครับนักวิทยาการอิสระแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยได้เป็นวิทยากรนะครับถ่ายทอดความรู้แล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองนะครับทางประวัติศาสตร์ที่หอประชุมกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศหรือสุวรรณนะครับแม่ทัพภาคที่1ได้ให้การต้อนรับแล้วก็เป็นประธานในการเปิดการเสวนาครับ
0: ค่ะการเสวนาครั้งนี้นะคะมีนิสิตนักศึกษามามากมายเลยเยาวชนให้ความสนใจจากหลายสถาบันเลยนะคะก็มีทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหิดลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแล้วก็มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้วยรวมถึงผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติรวมแล้วเนี่ยที่มาฟังกันนะคะที่เห็นอยู่ในรูปเนี่ย200คนเลยนะคะท่ามกลางบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ค่ะ
1: นะครับโดยการเสวนาครั้งนี้นะครับได้ชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการของเส้นเขตแดนไทยกัมพูชานะครับตั้งแต่อดีตในยุคหินเก่านะครับจนถึงก่อนเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมที่ชาติตะวันตกได้นำแนวคิดการกำหนดเขตแดนสมัยใหม่เข้ามาใช้จนนำไปสู่ข้อพิพาทนะครับด้านแผนที่แล้วก็การตีความแนวเขตแดนในหลายพื้นที่ตลอดจนสะท้อนพระวิชาสามารถนะครับด้านการทูตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงรักษาเอกราชและอธิปไตยของชาตินะครับท่ามกลางแรงกดดันนะครับจากมหาอำนาจในยุคนั้นนอกจากนี้นะครับได้มีการยกข้อพิพาทต่างๆที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการปกป้องและก็รักษาอธิปไตยของไทยในสถานการณ์ปัจจุบันด้วยครับ
0: เชื่อว่าหลายๆเรื่องน้องๆอาจจะเรียนอยู่แล้วด้วยนะคะเป็นเรื่องทางประวัติศาสตร์ก็โอกาสนี้ค่ะแม่ทัพภาค ที่1นะคะก็ได้มีโอกาสพบตัวแทนเยาวชนพร้อมกับกล่าวให้โอวาทว่ามีความยินดีที่น้องๆเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้เข้าใจถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในการรักษาแผ่นดินของเราตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงปัจจุบันนี้ในทางทหารเนี่ยก็มีการเราก็ได้ใช้มสมรภูมิรบที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะก็มีการนำประวัติศาสตร์ที่เป็นรากเหง้าของไทยเนี่ยมาศึกษาแล้วก็ปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราใช้กับหน่วยงานตลอดจนนำไปถ่ายทอดเรื่องราวดีๆให้กับสังคมต่อไปด้วยเห็นว่ามีหลายท่านมานะ
1: มีคุณหมอภาคด้วยนะครับผม
0: อ๋อเมื่อกี้หมอภาคด้วยใช่ไหมคะมีอาจารย์เผ่าทองแล้วก็ที่เห็นที่ฉันเห็นใช่ฝันดีฝันเด่นหรือเปล่าเมื่อสักครู่คุณฝันดีฝันเด่นหรือเปล่าน่าจะด้วยหลายท่านอยู่นะคะ
1: นะครับแล้วก็พร้อมกันนี้นะครับทางกองทัพภาคที่1ก็ได้จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งอันนี้ความยาว 1-3 นาทีภายใต้หัวข้อก็คือประวัติศาสตร์ชาติไทยชิงเงินรางวัลนะครับรวมกว่า 20,000 บาทอันนี้เพื่อเปิดพื้นที่นะครับให้กับคนรุ่นใหม่ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับผ่านสื่อสร้างสรรค์อีกด้วยเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจนะครับข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องอธิปไตยของชาติแล้วก็รวมเป็นพลังสำคัญนะครับในการสานความมั่นคงของประเทศต่อไปครับ
0: นับว่าเป็นโครงการดีๆนะคะมีการประกวดคลิปวิดีโอสั้นด้วยแนวตั้งด้วยหรอเหมือนเดี๋ยวนี้เขากำลังคิดแนวตั้งนะ
1: ใช
0: ่ค่ะทราบมาว่าคุณบุญฤทธิ์ก็ชอบดูใช่ไหมซีรีส์แนวตั้ง
1: ก็นิดนึงครับ
0: ค่ะต่อไปนะคะไม่ใช่ซีรีส์แนวตั้งนะที่เราจะนำเสนอแต่เป็นนี่ค่ะคุณบุญฤทธิ์ความรู้สึกของผู้ปกครองของน้องทหารใหม่เมื่อวานดิฉันนำเสนอไป1ตอนและวันนี้มีอีก1ท่านค่ะที่เมื่อวันที่17น่ะที่เขามีการเปิดค่ายให้ญาติทหารใหม่เนี่ยเข้ามาเยี่ยมน้องทหารโอ้ยหลายท่านนะคะคุณพ่อคุณแม่ดีอกดีใจปลื้มใจที่น้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีมาฟังคนนี้ดีกว่าท่านนี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะที่หน่วยกองพันทหารสื่อสารที่1ค่ะเชิญฟังค่ะ
2: รู้สึกภูมิใจครับครับภูมิใจในตัวลูกที่ว่าสามารถทําอย่างที่เพื่อนๆเค้าทําได้ครับผมไม่เหมือนก่อนครับรู้สึกเห็นแม่นี่ทักแล้วก็ดีใจด้วยกับเพื่อนฝูงนี่จะคุยด้วยอย่างแตกต่างกับเมื่อก่อนไม่ค่อยคุยถามคําก็ตอบคําครับรู้สึกว่ามีความคิดที่มีอะไรปรึกษาเล่าสู่กันฟังได้ครับผมเปลี่ยนไปเยอะอยู่ครับรู้สึกมีความเรียบร้อยขึ้นกว่าเดิมครับผมการเดินการอะไรก็แตกต่างเหมือนเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนจะดูเหมือนไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พอมาอยู่ในนี่เหมือนเข้มแข็งขึ้นเหมือนแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมครับผม
0: น้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีในหลายเรื่องนะแข็งแรงขึ้นพูดเก่งขึ้นด้วย
1: ใช่ครับก็ได้พวกนะครับได้พวก
0: ได้เพื่อนเยอะนะคะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอีกบ้างน้องๆ
1: นะครับก็มีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่น้องๆทหารใหม่จะได้ปฏิบัตินะครับนั่นก็คือการเป็นจิตอาสาที่หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่23ก็มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานจิตอาสาพร้อมทั้งสาธิตการแต่งเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทานอย่างถูกต้องให้กับน้องๆทหารผัดใหม่ผัดที่1/69นะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเป็นจิตอาสาที่ดีแล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับน้องๆทหารใหม่นะครับสามารถที่จะเข้าร่วมจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่หน่วยฝึกทหารใหม่กรมทหารราบที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ
0: โอ้จุดเริ่มต้นคือต้องฝึกเรื่องการแต่งกายใช่ไหม
1: ครับแล้วก็มีบางคนครับที่ยังไม่เคยสมัครเป็นจิตอาสาเลยเพราะชีวิตวัยรุ่นบางทีก็ยังไม่เข้ามา
0: ไม่เข้าใจด้วยมั้งว่าจิตอาสาคืออะไรนะคะก็มันเหมือนเป็นการฝึกฝังในการช่วยเหลือผู้อื่นนะนึกถึงส่วนรวมช่วยเหลือสังคมเรื่องนี้นี่ต้องปลูกฝังเด็กๆเลยเอานี่เขาช่วยกันปลูก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะน่ารักมากเลยนะคะเป็นกิจกรรมที่เดี๋ยวต่อไปก็จะได้เห็นน้องๆลงไปทำจริงๆใช่ไหมคะจ
1: ิ
0: ตอาสาไปทำกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะเอามีอีกส่วนหนึ่งอันนี้เป็นกำลังใจให้น้องทหารใหม่ค่ะก็มีในส่วนของท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19เนี่ยมอบหมายให้ครูฝึกเนี่ยนำพลทหารเจษดาศรีจันทร์ทหารใหม่ผลัด 1/69 เดินทางกลับไปเยี่ยมภรรยาแล้วก็บุตรแรกเกิดค่ะ เพิ่งเกิดเลยนะที่บ้านกุดโดนอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วค่ะเนื่องจากในช่วงกิจกรรมเยี่ยมญาติทหารใหม่เนี่ยครอบครัวไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมทหารใหม่ได้หน่วยก็เลยนี่อำนวยความสะดวกเลยนะคะพาไปที่บ้านเลยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแหมอยากเห็นน้องเห็นบอกว่าเป็นบุตรแรกเกิดเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่ยังอ่อนๆอยู่เลยนะคะ
1: เป็นคุณพ่อป้ายแดง
0: คุณพ่อป้ายแดงนะคะหาก็สร้างความปลาบปลื้มแล้วก็ประทับใจให้แก่ครอบครัวของพลทหารเจษดาอย่างยิ่งเลยนะคะก็เป็นการสะท้อนอ่ะอย่างที่เขาพูดกันบ่อยๆว่าอะไรทหารเราครอบครัวเดียวกัน
1: ครับคือทหารใหม่คือลูกคุณสะท้อนน้องคนเล็กของกองทัพ
0: ใช่แล้วค่ะคุณบุญยฤทธิ์พูดถูกเลยค่ะมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
1: แล้วก็นอกจากจะพาไปเยี่ยมครอบครัวแล้วนะครับอันนี้ไปเยี่ยมบ้านนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองพันฐานปืนใหญ่ที่721กรมฐานปืนใหญ่ที่72นะครับผู้กำกับกองพันก็พาผู้ชานะครับไปเยี่ยมบ้านของพลทหารวีรวัฒน์อุดมสมบูรณ์นะครับฐานใหม่ผลัดที่1ทับ69ของหน่วยนะครับที่ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยหน่วยนะครับได้จัดเจ้าหน้าที่เสนารักษ์นะครับไปตรวจร่างกายเบื้องต้นให้กับผู้ปกครองของท่านใหม่ก็วัดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยรวมทั้งมอบยาสาบันประจำบ้านนะครับไว้ให้ใช้ในการดูแลรักษาคนในครัวเรือนพร้อมกันนี้นะครับทางผู้บังคับกองพันก็ได้มอบรถวีลแชร์นะครับรวมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคและก็สิ่งของที่จำเป็นเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวอีกทั้งได้พูดคุยนะครับให้กำลังใจแล้วก็ติดตามความเป็นอยู่ของครอบครัวฐานใหม่นะครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องฐานใหม่นะครับจะได้มีกำลังใจในการฝึกต่อไปครับ
0: ใช่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอ้าวเวลาเราทำไมช่างรวดเร็วอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ครับแล้วก็สุดท้ายคือแจ้งเตือนสภาพภูมิอากาศ
0: สภาพอากาศเป็นยังไง
1: 22ถึง25พฤษภาคมประเทศไทยก็จะมีฝนลดลงนะครับ
0: แล้ว
1: ก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันตกภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ด้วยนะครับ
0: ก็ฝากเอาไว้ค่ะระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนค่ะ
1: ครับก็สำหรับในวันนี้ครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรฟท.ตรวจสารเสพติดเชิงรุกพบ2รายสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีและกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแนะรัฐบาลเร่งเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026สักครู่กับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยตรวจสารเสพติดเชิงรุกเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องงานเดินรถต่อเนื่องพบ2รายสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยเดินหน้าดำเนินมาตรการตรวจหาสาร

0: จำนวน2รายภายหลังทราบผลการรถไฟได้สั่งให้บุคคลดังกล่าวหยุดปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทันทีพร้อมส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจยืนยันโดยแพทย์และดำเนินการตามขั้นตอนขององค์กรทั้งการสอบข้อเท็จจริงการสอบสวนทางวินัยและการเข้าสู่ระบบคัดกรองและบำบัดรักษาตามแนวทางของสาธารณสุขด้านนายอนันต์โพนิ่มแดงรักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการรถไฟจะดำเนินมาตรการตรวจเชิงรุกต่อเนื่องให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถทั่วประเทศจะไม่มีการละเว้นในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้การรถไฟต้องกลับมาทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยในหลายส่วนโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กรซึ่งจะดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องคู่ไปกับการดูแลบุคลากรให้เข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตามขั้นตอนที่เหมาะสมพร้อมกันนี้การรถไฟได้เตรียมยกระดับแนวทางองค์กรปลอดยาเสพติดในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงที่จะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: นายวัชรพลโตมรศักดิ์ส.ส.จังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยคณะกรรมการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรแถลงความห่วงใยกรณีการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11พฤศจิกายนมิถุนายนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ว่าที่ประชุมกรรมาธิการเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาได้หารือถึงประเด็นการถ่ายทอดฟุตบอลโลกซึ่งถือเป็นมหกรรมกีฬาสำคัญที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจและยังมีข้อกังขาหลายด้านโดยเฉพาะคำถามจากประชาชนว่าประเทศไทยจะสามารถถ่ายทอดสดได้หรือไม่และเกิดปัญหาจอดำเหมือนการแข่งขันฟุตบอลปี2022หรือไม่ทั้งนี้กรรมาธิการมีข้อสังเกตสำคัญ2ประการได้แก่เรื่องเวลาแข่งขันที่ทำให้เวลาถ่ายทอดสดในประเทศไทยอยู่ระหว่าง 3:00 นถึง 9:00 นอาจส่งผลต่อการหาผู้สนับสนุนและประเด็นค่าลิขสิทธิ์ที่มีรายงานว่าสูงถึง 1,700 ล้านบาทภายหลังสำนักงานกสทช.ยกเลิกหลักเกณฑ์มาสแทสทำให้เกิดข้อสงสัยว่ายังจำเป็นต้องใช้เงินจากกองทุนกสทช.สนับสนุนหรือไม่พร้อมเสนอให้รัฐบาลเร่งเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์เพื่อลดราคาโดยยกตัวอย่างประเทศจีนที่สามารถต่อรองลดราคาค่าลิขสิทธิ์ได้ถึง 20%พร้อมกันนี้กรรมาธิการเตรียมเชิญตัวแทนจากสำนักงานกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อรับทราบความคืบหน้าและแนวทางการบริหารงบประมาณอย่างไรก็ตามกรรมาธิการพร้อมให้กำลังใจรัฐบาลและเข้าใจข้อจำกัดด้านงบประมาณในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพของการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
2: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
5: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชา

0: กาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
6: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
7: Beautiful Music
6: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากห้องแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 กรกฎาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีสวนกลับพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะปมตั้งข้อสังเกตองคมนตรีร่วมประชุมปภ.สักครู่มาติดตามค่ะ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตกรณีองคมนตรี9คนเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติว่าเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นการประชุมอะไรแต่เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลายเชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่านจะต้องไปรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่าไม่ใช่การประชุมไม่ใช่การสั่งการไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนติ่งพรรคประชาชนแค่นี้

0: ขอให้สืบสวนหรือไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการกระทำโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเข้าข่ายซ่อก่อนบ่อนทำลายสถาบันหรือไม่โดยสืบเนื่องจากเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook กล่าวหารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรเสี่ยงละเมิดหลักการประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งข้อความดังกล่าวดูผิวเผินตามหัวข้อของการโพสต์จะดูเหมือนเป็นการตำหนิรัฐบาลแต่หากพิจารณาเนื้อหาในข้อความทั้งหมดแล้วจะเป็นการกล่าวในเชิงตำหนิการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีกระทบไปยังองค์พระมหากษัตริย์ที่อ้างว่าเป็นการเข้ามาสั่งการก้าวก่ายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลหรือไม่มากกว่าซึ่งคณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษาและมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญจึงได้นำข้อความมาร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองเพื่อขอให้ใช้อำนาจในการสืบสวนและไต่สวนเรื่องดังกล่าวหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือเข้าข่ายความผิดให้เสนอเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณายุบพรรคประชาชนตามรัฐธรรมนูญ2560สรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาสภ.หนองปรือจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุงนำกำลังบุกจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบเล่นการพนันในภูวิลล่าหรูตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีสามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดทั้งชายและหญิงได้ทั้งหมดรวม18รายพร้อมของกลางเป็นโต๊ะสำหรับเล่นการพนันเสือมังกรหรือบาคาร่าไพ่ชีฟแทนเงินสดจำนวนมากการจับกุมสืบเนื่องมาจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าที่ภูวิลล่าแห่งนี้มีการลักลอบเล่นการพนันมีเซียนพนันผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาไม่ซ้ำหน้าส่งเสียงดังอึกทึกนอกจากนี้จากการตรวจค้นยังพบผู้แจกไพ่4รายสัญชาติกัมพูชาตำรวจคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
2: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่อง

0: พระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียงหนึ่งคนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะมันฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเรือด่วนเจ้าพระยาปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้น1บาทเริ่ม25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลยังพุ่งสูงสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอา

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเกล็ดมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทมีผลตั้งแต่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นราคาอยู่ที่41บาท49สตางค์ต่อลิตรคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยามีเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนโดยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นเป็น41บาท49สตางค์ต่อลิตรเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัทจึงมีการดำเนินการปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้นอีก1บาทจากอัตราเดิมเริ่มต้นในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีถึงวัดราชสิงห์ขอนจากราคา18บาทเพิ่มขึ้นเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีถึงสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทตลอดสายเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจาก16บาทเพิ่มขึ้นเป็น17บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจาก23บาทเพิ่มเป็น24บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเพิ่มเป็น36บาทเรือธงแดงปรับอากาศนนทบุรีสาทรจาก32บาทเพิ่มเป็น33บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งทางบริษัทจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารต่อไปณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: หน่วยงานด้านความมั่นคงตรวจยึดน้ำมันดีเซล 1,600 ลิตร

0: านพิธีการทางศุลกากรซึ่งอยู่บริเวณพงหญ้าริมแม่น้ำเมยในพื้นที่บ้านแม่ต้านหมู่1ตำบลแม่ต้านอำเภอท่าสงอยางจังหวัดตากเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดน้ำมันดีเซลบรรจุถังขนาด200ลิตรจำนวน8ถังรวมปริมาณทั้งสิ้น 1,600 ลิตรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ชุดตรวจยึดทำการบันทึกและรวบรวมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าสงอยางเพื่อสืบสวนขยายผลหาผู้กระทำผิดและเจ้าของน้ำมันดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระราชาขออภัยค่ะในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.org หรืออีเมลprincessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์023547391-2ต่อ112
2: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
1: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.กนกพรคำฤกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088

0: 8009 081 808 8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป๊า
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิดตังทุกคนอะล้อเล่นล้อเล่น
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิดตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าล้อเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยนะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้พ่อผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มึงเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตึ๊ด
0: ว้าๆๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอ้ยาเสพติดเนี่ยไม่ห่างเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละเนอะผู้ใหญ่เนอะ
2: โอ้มันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอ้ยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจบฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อ่ะแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกเราจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าแต่หาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝากล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได
4: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะชุดสืบสวนเตรียมขึ้นจำลองเหตุการณ์บนรถไฟอีกรอบพร้อมตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลัง10นาทีก่อนเกิดเหตุเพื่อเช็คการปฏิบัติงานของพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสักครู่มาติดตามค่ะ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Wall

0: ื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยูทีอาร์แคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มเฟิร์มนะคะ
4: ตำรวจประชุมความคืบหน้าคดีรถไฟชนรถโดยสารประจำทางหลังขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์วานนี้หลังสังคมตั้งข้อสังเกตเรื่องน้ำหนักขบวนรถไฟกับระยะเบรกรู้ตัวเจ้าของรถที่จอดคร่อมรางวันเกิดเหตุแล้ว3คันเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: ท่านตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยหลังประชุมติดตามคดีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางว่าการจำลองเหตุการณ์บนขบวนรถไฟเมื่อวานนี้เป็นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานขับรถไฟว่าสามารถมองเห็นสัญญาณธงและสัญญาณไฟได้ในระยะเท่าใดโดยการตรวจสอบด้วยตาเปล่าพบว่าสามารถมองเห็นสัญญาณไฟสีขาว5ดวงได้จากระยะไกลซึ่งหมายถึงเส้นทางข้างหน้าปลอดภัยพร้อมตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆบนขบวนรถไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ขณะนี้พนักงานผู้อ่านแผนวัดกำลังเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนนอกจากนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลัง10นาทีก่อนเกิดเหตุเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคนขับรถไฟช่างเครื่องพนักงานดูแลรักษารถรวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งหมดพร้อมเตรียมจัดทำคลิปจำลองเหตุการณ์แบบตัดต่อภาพเป็นช็อตเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์คดีอย่างละเอียดขณะเดียวกันหลังสังคมตั้งข้อสังเกตว่าการจำลองเหตุการณ์ครั้งล่าสุดแตกต่างจากวันเกิดเหตุจริงเนื่องจากขบวนรถไฟในวันเกิดเหตุบรรทุกสินค้าน้ำหนักหลายตันแต่ขบวนที่ใช้จำลองเป็นเพียงขบวนโดยสารโดยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ระบุว่าการจำลองครั้งที่ผ่านมาไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องน้ำหนักหรือระบบเบรกโดยตรงอย่างไรก็ตามคณะทำงานเตรียมพิจารณาขึ้นจำลองเหตุการณ์บนรถไฟอีกครั้งเพื่อเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเบรกมาให้ปากคำในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันฝ่ายสืบสวนสามารถพิสูจน์ทราบผู้ครอบครองรถยนต์ที่จอดคล่อมรางรถไฟในวันเกิดเหตุได้แล้ว3คันส่วนรถจักรยานยนต์ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาว่ารถคันใดจอดขวางราง

0: การของกำลังพลบริเวณปราสาทตาเหมือนทมและพื้นที่ช่องเสม็ดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในเขตรับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีเพื่อรับทราบสถานการณ์ความมั่นคงในปัจจุบันโอกาสนี้แม่ทัพภาคที่2ได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญและกล่าวให้โอวาทเพื่อเสริมสร้างกำลังใจแก่เจ้าที่ทหารที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มแข็งนอกจากนี้ยังได้เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนภารกิจกองทัพจากกลุ่มคนไทยใจดีชิคาโกสหรัฐอเมริกาและคณะศิษย์เก่าลวสส.07ที่ร่วมส่งกำลังใจมาให้กำลังพลแนวหน้าโดยแม่ทัพภาคที่2ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในน้ำใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่ากองทัพภาคที่2จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนอย่างเต็มขีดความสามารถเพื่อความสุขของประชาชนวิริยะจันทรารายงาน
1: ชาติวินัยกล้า
2: เพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชน27พฤษภาคม2569ครบรอบ102ปีแห่งการสถาปนากรมการทหารสื่อสารเหล่าทหารสื่อสารยืนหยัดพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งเพื่อประสิทธิภาพและการสื่อสารที่รวดเร็วแน่นอนและปลอดภัย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
8: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
8: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081

0: 0850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรันเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

หลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แต่หนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: ลุงยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังแล้วคงน้ำเน่าอยู่นั่งไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะๆๆนี่จ้ะผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างมีให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งมั้ยอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่อาส้มจุกกับฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองล้างอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และคนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทาง
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7พระอาการยังทรุดลงเนื่องจากพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีมอบนโยบาย400ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการและผู้บังคับการในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคง9ด้านย้ำชัดไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายขณะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชู6หน้าที่ตำรวจปกป้องประเทศปราบอาชญากรรมย้ำบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดจริงจังประชาชนต้องรู้สึกปลอดภัยนายกรัฐมนตรีสวนกลับพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะหลังตั้งข้อสังเกตองคมนตรีร่วมประชุมปภ.ย้ำไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นการนำเสนอผลงานฉะแค่นี้ยังไม่รู้เลยการบริหารประเทศเป็นอย่างไรแค่จะมาวิจารณ์ด้านศรีสุวรรณไม่ทนบุกกกต.ร้องยุบพรรคประชาชนโพสต์กล่าวหาองคมนตรีแทรกแซงรัฐบาลชุดสืบสวนเตรียมขึ้นรถไฟจำลองเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์อีกรอบหลังสังคมตั้งคำถามเรื่องน้ำหนักขบวนรถไฟกับระยะเบรกจ่อเช็คไทม์ไลน์ย้อนหลัง10นาทีก่อนเกิดเหตุเตรียมเอาผิดรถที่จอดคร่อมราง3คันด้านการรถไฟเอาจริงสั่งพักงานพนักงานแล้ว2รายหลังปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานเดินรถพร้อมยกระดับสู่องค์กรปลอดยาเสพติดผู้กำกับสน.มักกะสันยันพบยาบ้าและกัญชาในคนขับรถไฟพร้อมแจ้ง3ข้อหาคนขับรถไฟคนขับรถเมล์พนักงานกั้นทางรถไฟฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกรรมาธิการการกีฬาแนะรัฐบาลเร่งเจรจาลดค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026จ่อเชิญกสทช.กรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งความคืบหน้าสัปดาห์หน้าพร้อมให้กำลังใจรัฐบาลหากสุดท้ายไม่มีถ่ายทอดสดเชื่อประชาชนเข้าใจในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันรอลุ้นบุญรวียมจินดาหัวหน้าพรรครวมใจไทยเดินหน้าดันเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วชี้รางวัลไม่ปรับเพิ่มมานานกว่า10ปีเสนอรางวัลที่1ขยับจาก6ล้านเป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 เป็น 5,000 บาทกรมการปกครองออกประกาศคุมเข้มห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับในทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหลังปรากฏข่าวลักลอบพกอาวุธ

0: ติดโตต่อเนื่องชูไตรมาส4 GDP ขยับ 2.5% ทั้งที่ประมาณการไว้แค่ 0.3% ลั่นหักหยุดทำปัญหาหมุนกลับแน่ด้านกระทรวงพาณิชย์ช่วยเต็มที่เตรียมแจกคูปองลดค่าครองชีพ100บาท4มิถุนายนนี้เรือด่วนเจ้าพระยาทุกเส้นทางประกาศปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นอีก1บาทเริ่มวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันดีเซลยังพุ่งสูง
1: อยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
3: Beautiful music, beautiful songs for you.
4: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
5: Beautiful Music
6: สนับสนุนโดย
7: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0: Grooving ให้ฟังทั้งสองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันแรกเป็นของ The Young Rascals และเวอร์ชันที่สองเป็นของอดีตขวัญใจวัยรุ่น Cliff Garrett Grooving เป็นผลงานการประพันธ์ของสมาชิกของวง The Young Rascals Felix Cavallelli และ Eddie Brigati สะท้อนช่วงเวลาและก็ช่วงวัยของวัยรุ่นทั้งหลายที่จันถึงสุขก็อาจจะต้องไปโรงเรียนไปเรียนหนังสือไปทำงานวันเสาร์ก็จะเป็นวันที่ต้องดูแลขอพักบ้านช่องซักเสื้อผ้าอะไรต่างๆนานาวันอาทิตย์เช้าก็ต้องไปโบสถ์คนไทยก็ต้องไปวัดอะไรประมาณนี้นะครับช่วงบ่ายๆก็ถึงอาจจะได้ไปหาแฟนไปพักผ่อนยามบ่ายเดินเที่ยวเล่นชื่นชมธรรมชาติอยู่ที่ไหนก็ได้ที่อยู่กับแฟนมันมีความสุขทั้งนั้นไปแบบสบายๆ grooving ไม่มีอะไรต้องห่วงต้องแคร์ต้องติดพันเป็นดนตรีที่พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีแบบคิวบาผสมผสานกับแนวดนตรีแบบลาตินอเมริกันแล้วก็มีแนวแบบ garage rock แนวร็อกของพวกวัยรุ่นที่พอโตขึ้นก็จะไปยึดโรงจอดรถของพ่อแม่กลายเป็นที่ซ้อมเล่นดนตรีกันอันเป็นที่มาของชื่อของแนวดนตรีแบบ garageRock Grooving version ของ The Young Rascals ออกมาในปีพ.ศ. 2510 อันดับ1ในแคนาดา อันดับ1บน US Billboard Hot 100 อันดับ3บน Hot Rhythm and Blues Singles อันดับ1บน US Top 100 Cashbox และอันดับ1บน US Top Pops Record World อีก11ปีถัดมาก็เป็นคราวของ Cliff Garrettบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้ในอัลบั้มชุดที่2ของเขา Feel the Need ในปีพ.ศ. 2521หรือ1978 Cliff Garrett เข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ5ขวบด้วยใบหน้าที่น่ารักเป็นดาราเด็กขวัญใจประชาชนมหาชนแล้วก็เติบโตขึ้นเป็น Teenage Idol ซึ่งเขาก็เป็นอีกหนึ่งดาราเด็กที่ต้องตกไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดปัจจุบัน Cliff Garrett อายุ64ปีครับ Grooving มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราฟังเพลงสบายๆตามใจคุณผู้ฟังตามมโนของผู้จัดและก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปกวิทยุแห่งนี้นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติและเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังกันในวันละนิดละหน่อยนะครับตอนเดิมตอนที่แล้วเล่าถึงพระราชบัญญัติผู้สำเร็จราชการซึ่งก็อ่านไปแล้ว8มาตรานะครับวันนี้จะอ่านในมาตราที่9พระราชบัญญัติฉบับนี้บัญญัติขึ้นในสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่5ในการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมาตรา9ให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสำเร็จราชการแผ่นดินต่างพระองค์ทรงเป็นประธานในที่ชุมนุมผู้เป็นที่ปรึกษานั้นเนืองๆตามที่จะทรงเห็นสมควรและเป็นการสะดวกแก่พระองค์แต่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในที่ชุมนุมแล้วจะโปรดเกล้ามีลายพระราชหัตถเลขาให้ที่ปรึกษาผู้ใดเป็นประธานก็ได้หรือถ้าไม่ได้มีพระราชสวนีให้ผู้ใดเป็นประธานแล้วก็ให้ที่ปรึกษาผู้ที่มียศอยู่ข้างหน้าก่อนนั้นเป็นประธานมาตรา10บรรดาเรื่องการทั้งปวงที่ได้กล่าวขึ้นเพื่อปรึกษาหารือโต้ตอบกันในที่ชุมนุมนั้นให้เป็นอันวินิจฉัยตกลงกันโดยความเห็นที่เห็นมากตัวกว่ากันถ้าเรื่องใดที่มีความเห็นอันก้ำกึ่งกันอยู่สองฝ่ายแล้วให้สมเด็จพระนางเจ้าหรือผู้ที่เป็นประธานในการชุมนุมนั้นตัดสินอย่างใดเพื่อให้เป็นอันตกลงอย่างนั้นมาตรา11ที่ประชุมที่ปรึกษาของผู้สำเร็จราชการแผ่นดินจะทำข้อบังคับบัญชาไว้สำหรับการชุมนุมนั้นเมื่อใดๆก็ได้แต่ข้อบังคับบัญชาเช่นว่านี้ต้องไม่ให้เป็นที่ขัดขืนต่อพระราชบัญญัตินี้หรือพระราชบัญญัติพระบรมราโชวาทอื่นๆ
1: ที่ได้มีพระราชหัตถเลขาและประทับตาราชลัญจกรไว้แล้วมาตรา12ผู้เป็นที่ปรึกษานั้นจะขอหารือโต้ตอบกันในที่ชุมนุมด้วยราชการเรื่องใดๆก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่มีประสงค์หรือมีผลเป็นการอันจะต้องใช้จ่ายพระราชทรัพย์แต่ส่วนใดๆแล้วต้องเป็นการที่มีพระราชสวนีให้ปรึกษาผู้นั้นจึงจะขอปรึกษาหารือในเรื่องนั้นได้ยังมีมาตราอื่นๆอีกนะครับไว้อ่านกันต่อในวันพรุ่งนี้อีก3เพลงที่เหมาะกับช่วงบรรยากาศในเวลานี้คือจะร้อนระอุบางวันก็จะมีฝนแต่ทำท่าจะหนักไปในทางของซัมเมอร์หรือดูร้อนมากกว่านะครับเลยเลือกเอาเพลงที่เกี่ยวกับซัมเมอร์มาให้คุณได้ฟังกัน3เพลงเลยเพลงแรก Summertime งานประพันธ์ของจอร์จเกอร์ชวินใส่คำร้องโดยดูบอสเฮเวิร์ดอยู่ในโอเปร่าเรื่อง Porky and Bess แต่งไว้ในปีพ.ศ. 2478หรือ1935ปีแรกแห่งรัชกาลล้นเกล้ารัชกาลที่8เป็นเพลงที่ศิลปินหลากหลายนำไปบันทึกเสียงกันไว้นะครับวันนี้เลือกเอาเสียงของ King of Soul Sam Cooke เป็นผู้นำเสนอเพลงนี้เพลงที่2 Summer Breeze ลมเย็นๆของฤดูร้อนแค่ได้ยินชื่อเพลงก็นึกถึงสถานตากอากาศบางปูในตอนเย็นๆนะครับใครเคยไปบ้างเล่าสู่กันฟังหน่อยที่ตอนเย็นๆจะมีนกนางนวลมาหากินอยู่ที่ป่าชายเลนเห็นแสงพระอาทิตย์อ่อนๆออกเป็นสีเหลืองๆบางวันก็จะออกเป็นส้มๆทุกคนที่ถูกแสงพระอาทิตย์แบบนี้จะดูดีไปหมดเลยงานประพันธ์ของ Jim Seals และ Dash Crofts เป็นดูโอในนาม Seals and Crofts กับเพลง Summer Breeze ออกมาในปีพ.ศ. 2515เคยอยู่บนอันดับ6ของ Billboard Hot 100อันดับ4บน Adult Contemporary และอันดับ6บน US Cashbox Top 100เพลงที่3เป็นเสียงของเซอร์คลิฟริชาร์ดกับเพลง Summer Holiday งานประพันธ์ของบรูซเวลส์และไบรอันเบนเนตออกมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีพ.ศ. 2506หรือ1963จัดไปทั้ง3เพลงนะครับ

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful Beautiful
1: You're listening to Beautiful Music Music
2: คุณฟังด้วยครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวางกูลทางสุชาติ radio.com และทาง FM 94.5 MHzทุกวันเราฟังเพลงเป็นเพื่อนกันที่นี่ตรงนี้5โมงถึง6โมงเย็นทุกวันนะครับ Beautiful Music อยากจะรณรงค์ให้คุณผู้ฟังได้เริ่มแล้วก็ได้ฝึกการใช้สมองของเราในการสื่อสารเขียนเป็นจดหมายจะเขียนด้วยมือหรือจะเขียนด้วยคอมพิวเตอร์อะไรก็แล้วแต่ขอให้ใช้ความคิดของเราเป็นคนเขียนเองนะครับซึ่งความคิดตรงนี้สมองส่วนนี้ของเราก็จะใช้น้อยลงเรื่อยๆเพราะในยุคนี้เทคโนโลยีมันก้าวหน้าเหลือเกิน AI ก็จะทำงานทำอะไรให้มนุษย์ได้เกือบครบทุกอย่างแล้วเหลืออยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของการใช้ความคิดเราจะไปสั่ง AI ได้แล้วก็ต้องคิดเป็นแล้วก็สั่งเป็นนะครับเพราะฉะนั้นทักษะนี้อย่าให้มันหายไปเราก็เลยรณรงค์ให้คุณผู้ฟังนั้นเขียนจดหมายกันครับเพราะว่าการเขียนจดหมายในยุคนี้ก็จะหายไปแล้วแต่ถ้าเรายังใช้อยู่นะครับการไปรษณีย์ก็ยังคงอยู่อย่าลืมว่าไปรษณีย์นี้เป็นสมบัติเป็นมรดกที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ราชทานให้กับเราสืบสานรักษากันเอาไว้นะครับเขียนเรื่องราวของท่านแชร์เรื่องราวของคุณจะแนะนำเพลงอะไรต่างๆคุยกันถามปัญหาหรือโยนท็อปิกมาเพื่อปรึกษาหารือกันก็ได้ส่งมาที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327แล้วผมก็จะนำจดหมายมาอ่านกันในวันพฤหัสบดีนะครับช่วงนี้ผมมีเสื้อฮูดสีดำลายกราฟิกทองเป็นม้าทองคำครับมอบให้กับ10ท่านแรกที่เขียนจดหมายมาเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยนะครับอีก4เพลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและความสบายใจและอารมณ์ที่อยู่ห่างไกลบ้านเริ่มต้นกันที่ A Horse With No Nameเป็นงานของวงที่ใช้ชื่อว่าอเมริกาแต่ว่าวงนี้เขาฟอร์มตัวกันที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเพราะว่านักดนตรี3คนทริโอเนี่ยเดวี่บันเนลแดนพีคและเจอร์รี่เบ็คลีย์3หนุ่มนี้เป็นลูกของนายทหารอเมริกันซึ่งอยู่ในกองทัพอากาศไปประจำการอยู่ที่อังกฤษนั่นแหละครับลูกทหารทั้ง3นี้ก็มาตั้งวงด้วยกันก็เลยใช้ชื่อว่าอเมริกาเพราะเขาก็คิดถึงบ้านเกิดของเขาเหมือนกันถึงแม้ว่าดิวี่บันเนลเนี่ยจะไปเกิดที่ลอนดอนแล้วคุณแม่เป็นอังกฤษก็ตามแต่พวกเขาก็คิดถึงอเมริกาเลยใช้เป็นชื่อวงรวมตัวกันเมื่อปีพ.ศ. 2513ในแนวซอฟต์ร็อกเพลงดังของพวกเขาก็มีอย่าง I Need You Ventura Highway Muscat Love Tin Man Lonely PeopleSister Golden Hair และ Daisy Jane เป็นต้นรวมทั้งเพลงนี้ A Horse With No Name งานประพันธ์ของ Davey Bunnell ตอนแรกเขาตั้งชื่อเพลงนี้ว่า Desert Song เพราะเขาต้องการที่จะสะท้อนภาพของทะเลทรายความรู้สึกแห้งเปล่าเปลี่ยวเดียวดายจากภาพของ Salvador Dali ที่ชื่อ MCEsther ซึ่งในภาพนี้ก็มีหมาอยู่ด้วยนะครับคนแต่งคือเดวิดบันเนลเนี่ยเขาก็ยังได้เล่าให้ฟังหรือว่าเขานึกถึงช่วงเวลาตอนเด็กๆที่ได้เดินทางผ่านมอนรัตอริโซนาและนิวเม็กซิโกซึ่งทั้งสองรัฐนี้ก็มีทะเลทรายเยอะเลยแห้งแล้งเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อต้องไปประจำการอยู่ที่แวนเดเบิร์กแอร์ฟอร์ซเบสเลยนึกถึงม้าที่มาใช้เป็นพาหนะเดินทางข้ามทะเลทรายA Horse With No Name ออกมาในปี2515หรือ1972เพลงที่2และเพลงที่3เป็นผลงานของจิมมี่บัฟเฟตต์ศิลปินชาวอเมริกันที่โด่งดังมากๆนะครับท่านมีเพลงที่อยู่ในหัวใจของผู้คนเยอะแยะอย่าง Songs of the Century Finn's Volcano Cheeseburger in Paradise Why Don't We Get Drunk Changes in LatitudeChanges in Aptitude รวมทั้ง Son of a Son of a Sailor พลง One Particular Harbor เพลง It's 5 O'clock Somewhere และทั้งสองเพลงที่กำลังจะให้คุณได้ฟังกันคือ Come Monday กับ Margarita Will เพลง Come Monday นี้แต่งออกมาในปีพ.ศ. 2517หรือ1974พูดถึงชีวิตของผู้คนที่ต้องไปทำงานในเมืองใหญ่แต่ว่ามีบ้านอยู่กับท้องนาป่าเขาในชนบทเพราะว่าเขาเป็นนักดนตรีต้องไปแสดงในงานวันผู้ใช้แรงงาน Labor Day Weekend Show ในลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียก็ต้องจากบ้านออกไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีแล้วก็จะได้กลับมาในวันจันทร์เพียงแค่ก้าวขาออกจากบ้านไปก็คิดถึงวันจันทร์แล้วอยากให้วันจันทร์กลับมาเร็วๆเบื่อรถติดเบื่อชีวิตในเมืองหลวงเบื่อควันพิษถึงแม้ว่าจะต้องไปเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆส่วนเพลง Margarita Villeวิลในที่นี้หมายถึงวิลเลจหรือหมู่บ้านนะครับมาการิต้าก็เป็นเครื่องดื่มค็อกเทลชนิดหนึ่งเพลงเล่าถึงชีวิตที่ laid back slow life ไม่เร่งรีบสบายๆเหมือนได้กรึบกันทั้งวันมึนๆกึ่มๆ กับเครื่องดื่มชนิดนี้เหมาะกับบรรยากาศริมทะเลชายหาดหมู่เกาะและอากาศแบบ tropical ร้อนชื้นแบบบ้านเราจิบมาการิต้าเย็นๆสบายดีเพลงที่4เป็นของจอห์นเดนเวอร์เพลงนี้ยอดนิยมมากๆ Take Me Home Country Road สำหรับคนที่ต้องห่างไกลบ้านมานานเพลงนี้คงเหมาะสมมากๆนะครับให้ฟังทั้ง4เพลง A Horse With No Name จากวงอเมริกา Come Monday และ Margarita Will จาก Jimmy Buffett ปิดท้ายที่ Take Me Home Country Road จอห์น เดนเวอร์

0: ราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful.
2: You're listening to Beautiful Music.
3: Music. คุณผู้ฟังนะครับนี่คือ Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันนะครับคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนในช่วงเวลานี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับดูการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่จะตกเป็นบางแห่งตกเป็นบางที่อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือฟ้าคะนองอะไรต่างๆถนนบ้านเราก็ขึ้นเนินลงเนินนะบางทีเราก็ขับไปเราไม่รู้หรอกว่าตรงนี้มันต่ำแต่เวลาฝนตกพื้นเดียวนะครับกลายเป็นคลองไปชั่วขณะและถ้าในขณะนั้นรถของคุณอยู่ตรงนั้นพอดีรถก็จะกลายเป็นเรือดำน้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับตรวจตราสภาพอากาศกันหน่อยว่าเราจะต้องเดินทางตรงไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เราผ่านประจำต้องรู้ด้วยว่าตรงนั้นมันต่ำอย่างถ้าฝนตกเนี่ยผมจะออกจากบ้านแล้วมันจำเป็นครับที่จะต้องผ่านตรงอนุสรณ์สถานช่วงข้อต่อระหว่างถนนพหลโยธินเข้าวิภาวดีรังสิตตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ต่ำมากถ้าฝนตกแรงๆรถยนต์แบบนั่งธรรมดารถซีดานเนี่ยขับไปตรงนั้นก็จะกลายเป็นเรือดำน้ำกันหมดละครับจะเป็นตัวอย่างเล่าให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยความปรารถนาดีจาก Beautiful Music ขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพไม่ว่าจะเดินทางไปไหนกันก็ตามนะครับอีก3เพลงที่ตอกซ้ำย้ำเตือนว่าดนตรีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตให้ฟังผลงานของวง Tavares กับเพลง Don't Take Away My Music ตามด้วย Helen Reddy กับเพลง Music Is My Life และ Thelma Houston กับเพลง I've Got The Music In Me

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เซฟติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันกวนอะไรหน่อยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้เนี่ยว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มันไม่มีอะไรละผู้ใหญ่ที่อาจารย์แกถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงก
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งๆว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจกุลาอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกๆขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผักบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงเนี่ยมันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเนี่ย
3: ใช่สิอาจารย์กุหลาบฮังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่คิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: วู้อาปาอยู่ไหมเนี่ยฉันจะคลองเพอร์ไปธนาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแล ไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ีตายแล้วอาแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้เหรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโนงอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมาลุ้นพร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบนี่คิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกอย่างนี้ให้อภัยกันไล่อวยยศทกให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซีเลี้ยวอ่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1 ใน 3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
4: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
3: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
4: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
3: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
4: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02

0: 026-6053ย้ำอีกครั้ง026-6053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหาร
1: ช่องทางออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าและหลังจบรายการครับรับฟังย้อนหลังกันได้ช่องทางพอดแคสต์ที่ News ข่าวค่ำกันได
0: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหาร
1: ช่องทางออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้าและหลังจบรายการครับรับฟังย้อนหลังกันได้ช่องทางพอดแคสต์ที่ News ข่าวค่ำกันได้ด้วยก่อนบินฝรั่งเศสคืนนี้เตรียม

0: ปะหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสกันด้วยนะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดพร้อมกันในเคาะข่าวค่ำนะครับ
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเดน
3: และหล่อแชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
2: เจเดนเจเดน
4: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
5: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
6: ติดเลยสิพ
7: ่
6: อ
7: ใช้เลยสิแม
8: ่ Do it now
9: เลือก Green Power by PEA เลยวันนี
10: ้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและ PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยและเร็กไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
11: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
12: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
13: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ม
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาเคาะข่าวกันนะครับสำหรับค่ำนี้ครับเริ่มที่แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยประการทางพระหฤทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัสสะหรือปอดและพระวักกะไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังครับขยับมาที่กรณีพรรคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตกรณีองคมนตรีเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยระบุครับว่ารัฐบาลกำลังกระทำการมิบังควรซึ่งล่าสุดเมื่อเช้านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อีกนะครับล่าสุดเนี่ยนายกได้ออกมาตำหนิแรงครับระบุพรรคประชาชนไม่มีวุฒิภาวะไม่รู้เรื่องการบริหารประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวครับว่าการที่องคมนตรีเข้าร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเป็น10ปีแล้วเป็นเรื่องปกติคณะองคมนตรีแต่ละท่านจะต้องไปรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนในแต่ละภูมิภาคและหลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อนถือว่าเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีการนำเสนอและรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชนเข้าใจดีนายกใช้คำนี้ครับนายกบอกว่าไม่ใช่การประชุมไม่ใช่การสั่งการไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วนแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไรแค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและวุฒิภาวะนะฮะอันนี้คือนายกใช้คำนี้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในวันนี้นะครับด้านคุณศรีสุวรรณจันยาผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินเข้ายื่นคำร้องต่อกกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองครับเพื่อขอให้สืบสวนไต่สวนเอาผิดพรรคประชาชนนะฮะการที่คณะองคมนตรีมาร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมรับมือภัยแล้งในปีนี้นะฮะถือว่าเป็นการมาแนะนำรัฐบาลตามปกติอย่างที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปี60นะฮะถือว่าเป็นประโยชน์มหาศาลแก่คนไทยนะคุณศรีสุวรรณอธิบายแบบนี้คุณศรีสุวรรณบอกว่าการที่พวกประชาชนโพสต์ข้อความแสดงออกในลักษณะตำหนิรัฐบาลแต่ไปก้าวล่วง ถึงการปฏิบัติหน้าที่ขององคมนตรีถือได้ว่าพรรคประชาชนมีเจตนาที่กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการด้วยนะฮะขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับนายมนตรีเตรียมบินฝรั่งเศสคืนนี้มีวาระที่จะหารือกับประธานาธิบดีฝรั่งเศสพร้อมชวนนักลงทุนฝรั่งเศสเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569นายกบอกว่าถือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ได้พบปะหารือกับเอมมานูเอลมาครงประธานาธิบดีของฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งถือว่ารัฐบาลฝรั่งเศสนั้นให้ความสำคัญกับประเทศไทยแม้เป็นการหารืออย่างไม่เป็นทางการก็ตามขณะเดียวกันครับจะมีโอกาสได้พบปะกับบรรดาผู้ประกอบการนักลงทุนของฝรั่งเศสที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราด้วยนะครับสำหรับคณะมนตรีครับที่จะร่วมในงานเลี้ยงอาหารค่ำของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับก็จะมีในส่วนของคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณยศชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ที่ดูเรื่องของอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมซึ่งมีภารกิจราชการต่างประเทศที่ฝรั่งเศสอยู่แล้วรวมถึงจะมีปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับเดินทางไปในครั้งนี้ด้วยก็จะได้ไปหารือกันในหลายประเด็นหลายเรื่องครับทั้งการยกระดับการเพิ่มมูลค่าทางการค้าเรื่องของพลังงานเรื่องของ AI นะครับไปโชว์ศักยภาพแสนยานุภาพความพร้อมกันหน่อยครับว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีความพร้อมขนาดไหนนะฮะในการที่จะเข้ามาเป็นฐานการผลิตที่นักลงทุนสามารถตัดสินใจง่ายๆมาลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนจากฝรั่งเศสแล้วก็จะได้ถือโอกาสในการแลกเปลี่ยนสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าด้านแฟชั่นซึ่งไทยมีความพร้อมทั้งด้านวัตถุดิบภูมิปัญญาเนี่ยยังไม่นับรวมถึงมิติความมั่นคงทางอาหารต่างๆที่ถือว่าประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมเนี่ยถ้าเติมโนว์ฮาวเติมไอเดียเติมครีเอทิวิตี้ของฝรั่งเศสเข้ามาเนี่ยเชื่อว่ามันต่อยอดไปได้อีกไกลนะฮะส่วนกรณีที่หลายคนจับตาครับเอ๊ะนายกไปถึงฝรั่งเศสเจอมาครงเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงมีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาด้วยหรือไม่นะฮะนายกบอกว่าถ้าเกิดทางมาครงหรือประธานาธิบดีฝรั่งเศสถามมาเนี่ยก็พร้อมที่จะอธิบายแล้วก็ชี้แจงนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งครับช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับข่าวข่าวค่ำนะครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 4.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหาย ายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
2: กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับนายกมอบนโยบายผู้ว่าผู้การตำรวจ76จังหวัดหน่วยความมั่นคงทุกระดับเพิ่มประสิทธิภาพแก้ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรียกย่อๆคือเวิร์กช็อปนี่แหละฮะเพื่อจะขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลนายกบอกว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงในปัจจุบันเนี่ยมันมีความซับซ้อนมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วรัฐบาลก็ได้เสริมความมั่นคงให้ปลอดภัยนะฮะจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบโดยกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานมั่นคงต่างๆเนี่ยถือว่าเป็น4เสาหลักของความมั่นคงของประเทศที่ต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพทางด้านการป้องกันด้านการปราบปรามและด้านการดูแลพี่น้องประชาชนโดยในส่วนของการป้องกันเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดทำงานในรูปแบบทีมจังหวัดนะครับคอยประสานข้อมูลวางแผนเชิงรุกใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังภัยด้านการปราบปรามเนี่ยก็จะให้เพิ่มความเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องตัดเส้นทางการเงินอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมไม่มีการแทรกแซงการทำงานและรัฐบาลก็พร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ด้านการช่วยเหลือประชาชนครับให้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยใช้กลไกศูนย์ดำรงธรรมและหน่วยงานในพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างไรก็ตามครับขณะนี้ถ้าพูดถึงอาชญากรรมเองก็มีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะฮะก็ร่วมมือกันทั้งคนในคนนอกเนี่ยนะฮะเช่นธุรกิจนอมินีมั่นใจว่าไม่เกินความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงทุกคนที่จะช่วยกันป้องกันและปราบปรามต้องไม่ให้คนต่างชาติมาข่มเหงคนในบ้านต้องดูแลประชาชนให้ความสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนายกเน้นย้ำกับผู้เข้าร่วมการประชุมครับขอให้มั่นใจว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการเมืองวันนี้ได้รับนโยบายจากรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วขอให้คำยืนยันว่าจะไม่มีรัฐมนตรีคนไหนไปบอกท่านว่าฟังนายกไปแต่ไม่ต้องทำตามหากคนอื่นมาสั่งหรือมาขอท่านก็ขอให้ถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบเมื่อไม่ชอบก็ไม่ต้องไปปฏิบัตินะครับด้านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรให้สัมภาษณ์หลังร่วมเวิร์กช็อปกับนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีบอกว่าอีกไม่นานครับจะมีการปราบปรามเรื่องของนอมินีต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยมาทำกิจการผิดกฎหมายไม่ถูกต้องนะโดยที่คนต่างชาติอยู่เบื้องหลังนะฮะก็จะมีอีกล็อตใหญ่ล็อตนึงเลยนะซึ่งทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีข้อมูลอยู่ในมือและอยู่ในฐานข้อมูลเรียบร้อยแต่ว่าจะเปิดปฏิบัติการเมื่อไหร่เดี๋ยวรอจับตากันนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเปิดปฏิบัติการในหลายพื้นที่ด้วยแต่ว่าจะเป็นที่ไหนบ้างบอกขออุบไว้ก่อนสำหรับปฏิบัติการครั้งที่แล้วเนี่ยออกหมายจับไปแล้ว3รายจับได้2หนีไปอีก1ซึ่ง2รายที่จับมาเนี่ยพบความผิดปกติในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัทมีข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ของคอมพิวเตอร์เอกสารบัญชีการเงินต่างๆตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการรวบรวมแล้วก็พิสูจน์ทราบเพื่อขยายผลนะครับขยับไปดูเหตุรถไฟชนรถเมย์กันหน่อยครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมยอมรับคนขับรถไฟประมาทขณะเกิดเหตุสั่งเข้มงวดตรวจปูพรมตรวจสารเสพติดพนักงานระบบขนส่งทุกคนนะครับวันนี้ในส่วนของการประชุมสภาฮะนายสังคมแดงโชติส.ส.ประจวบพรรคภูมิใจไทยตั้งกระทู้สอบถามสดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมเรื่องเหตุการณ์รถไฟที่ขบวนชนรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงแล้วก็มีผู้เสียชีวิต8รายว่าเหตุใดรถไฟจึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันนะฮะแล้วอยากรู้เรื่องความชัดเจนมาตรการการตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ การห้ามเดินรถไฟหากไม้กั้นไม่ลงจะมีกลไกบังคับใช้และติดตามผลอย่างไรและจะห้ามรถไฟเข้ากรุงเทพชั้นในหรือเปล่าจะใช้แนวทางไหนไปจนถึงเรื่องของการเยียวยาดูแลผู้เสียชีวิตปรากฏว่าคนที่มาตอบกระทู้ก็คือรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติก็ชี้แจงแทนรัฐมนตรีคมนาคมบอกว่าขบวนรถไฟคันเกิดเหตุใช้ความเร็วอยู่ที่34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นความเร็วปกติก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณสิริพงษ์บอกว่ามีไฟเหลืองแจ้งเตือนให้ชะลอขบวนรถที่สถานีมักกะสันแล้วขณะเกิดเหตุปะทะเนี่ยความเร็วขณะปะทะอยู่ที่18กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้เป็นข้อมูลในส่วนของขบวนรถไฟคันเกิดเหตุนะครับซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยก็ทราบว่าพนักงานขับรถไฟเนี่ยประมาทใช้สารเสพติดหลายตัวด้วยปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทยให้ออกจากราชการไปก่อนแล้วแล้วก็ให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงสำหรับการตรวจสารเสพติดให้กับพนักงานที่อยู่ในระบบขนส่งสาธารณะทุกคนไม่ใช่เป็นการวัวหายล้อมคอกแต่เป็นสิ่งที่ทำมาโดยตลอดเพียงแค่ว่าที่ผ่านมาใช้ลักษณะการสุ่มตรวจแต่ว่าหลังจากนี้ใช้วิธีการปูพรมตรวจทุกคนทุกสังกัด 7-15 วันส่วนกรณีที่จะต้องศึกษาว่าเอ๊ะไม่ให้ขบวนรถไฟวิ่งเข้ามาในกรุงเทพชั้นไหนนะฮะคุณสิริพงษ์บอกว่าก็ต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของการสร้างภาระให้กับประชาชนเสียเวลาเปลี่ยนขบวนรถไฟทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องรับฟังรอบด้านนะครับนำมาหาทางออกเพื่อคู่ขนานกับการลดปัจจัยเสี่ยงให้ได้มากที่สุดนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นมาตรการระยะสั้นที่จะนำมาแก้ปัญหาส่วนมาตรการระยะยาว 1-2 ปีเนี่ยจะมีการเชื่อมต่ออนุสัญญาณระหว่างรถไฟกทม.ตำรวจจราจรเนี่ย3หน่วยที่ดูแลพื้นที่เนี่ยเอาเทคโนโลยีมาใช้ส่วนมาตรการระยะยาวครับอาจทำเป็นการขนส่งระบบรางในโรงคติคือรถไฟวิ่งรางลอยฟ้าทั้งหมดส่วนถนนด้านล่างให้เฉพาะรถยนต์วิ่งเท่านั้นสำหรับมาตรการเยียวยาเนี่ยทั้งขสมก.แล้วก็การรถไฟจะเร่งเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะขอโทษและดูแลทุกคนนะก็บอกว่ามีเงินชดเชยให้คนบาดเจ็บตามอาการตั้งแต่130,000จนถึง1ล้านนะครับส่วนกรณีเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีเงินชดเชยณขณะนี้เนี่ย2,390,000บาทต่อรายทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้าเรื่องของมาตรการตรวจหาสารเสพติดเชิงรุกให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการเดินรถก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายหลังการยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยจากอุบัติเหตุกรณีของแยกอโศกเนี่ยนะฮะซึ่งผลการตรวจสารเสพติดในพนักงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของรถไฟเนี่ยนะฮะวันที่19พฤษภาตรวจไป157รายผลคือไม่พบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานทั้ง157คนแต่ฮะในวันที่20พฤษภาตรวจไป141ปรากฏว่าใน141เจอสารเสพติดอีก2รายด้วยกันนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยครับว่าภายหลังรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับฟังผลการจำลองเหตุการณ์บนขบวนรถไฟเมื่อวานที่ผ่านมามีข้อสั่งการเพิ่มเติมครับให้พนักงานสอบสวนเนี่ยทำภาพย้อนหลังก่อนเกิดเหตุ10นาทีแบบช็อตต่อช็อตเอาแต่ละช็อตมาวิเคราะห์เหตุการณ์อย่างละเอียดแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆครับคือ 1. การเคลื่อนตัวของขบวนรถไฟ 2. การทำงานของพนักงานควบคุมไม้กั้นและ 3. เส้นทางการเดินรถของรถเมย์รวมถึงรถคันอื่นในจุดเกิดเหตุเพื่อเห็นภาพชัดเจนว่าช่วงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีอะไรบ้างย้อนหลังไป10นาทีแบบช็อตต่อช็อตหลังจากนี้เจ้าที่จะนำภาพจากการจำลองมาเปรียบเทียบกับเวลาจริงแบบนาทีต่อนาทีด้านความคืบหน้าการสอบสวนล่าสุดผู้เชี่ยวชาญที่อ่านข้อมูลจากแถบบันทึกความเร็วหรือกล่องดำของรถไฟเนี่ยได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยังสั่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังเพื่อดูพฤติกรรมของรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ที่อยู่บริเวณรางรถไฟก่อนเกิดเหตุว่าขับเข้ามาหยุดหรือเคลื่อนตัวอย่างไรเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ใช่พิจารณาเฉพาะช่วงที่รถหยุดนิ่งอยู่บนรางและตอนนี้ครับตำรวจมีการแจ้งข้อหาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเบื้องต้นนะฮะ3คนด้วยกันคือ1พนักงานขับรถไฟ2คนขับรถเมย์3พนักงานกั้นทางรถไฟเนี่ย3คนนี้โดนไปเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายแก่กาย นะส่วนคนที่ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายเนี่ยก็คือตัวพนักงานขับรถนะฮะที่เป็นสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีนและกัญชานะครับขณะเดียวกันครับวันนี้ครอบครัวของน้องแอลนะฮะคุณสุภาพรอายุ34ปีผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์เดินทางไปยังอู่รถเมล์ย่านพระราม9ซึ่งเป็นที่จอดซากรถโดยสารคันเกิดเหตุที่ถูกรถไฟชนเพื่อประกอบพิธีเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าของญาติที่มาร่วมพิธีหลายคนร้องไห้ครับสำหรับน้องแอลเป็นผู้เสียชีวิตรายที่7นะครับที่ทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถพิสูจน์ยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้เนี่ยก็เท่ากับว่าตอนนี้ในบรรดาผู้เสียชีวิต8รายก็จะเหลืออีก1รายเนี่ยซึ่งทางพลตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้กำกับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันว่าร่างของรายที่8เนี่ยจากการตรวจสอบพิสูจน์ทราบยืนยันแล้วว่าเป็นผู้ชายเนี่ยแต่ว่ายังไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับอีกคดีครับผบ.ตร.สั่งโอนคดีแก๊งตำรวจอุ้มชาวจีนสะแก้วให้ส่วนกลางสั่งออกจากราชการทันทีพลตรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่าเพื่อการตรวจสอบเรื่องนี้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและรัดกุมได้สั่งการให้มีการรายงานเรื่องดังกล่าวมายังตร.โดยตรงซึ่งทางตร.หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะพิจารณาดำเนินการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้เองเบื้องต้นได้รับรายงานจากทางตำรวจภูธรภาค2และพลตรวจเอกสำราญนุนมารองผบ.ตร.แล้วอีกทั้งเรื่องนี้ได้รับทราบข้อมูลเบาะแสจากผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่ก่อนที่จะตกเป็นข่าวซึ่งได้สั่งการกำชับอย่างเด็ดขาดไปว่าจะไม่ปล่อยปละละเลยเจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดแม้แต่รายเดียวโดยเปรียบเทียบครับว่าเป็นเสมือนเห็บหมัดในองค์กรจำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดต้องใช้ยาแรงเข้าไปจัดการจับกลุ่มทันทีส่วนขบวนการเจ้าหน้าที่ตำรวจประพฤติไม่ชอบก่อเหตุอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนในพื้นที่สระแก้วล่าสุดร้อยตำรวจเอกประยูนหรือที่รู้จักกันในชื่อผู้กองตีได้เดินทางมามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนนะฮะณสถานีตำรวจภูธรวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเป็นที่เรียบร้อยภายหลังจากที่กลุ่มผู้เสียหายชาวต่างชาติสัญชาติจีนจำนวน5รายได้ชี้ตัวยืนยันอย่างชัดเจนว่าร้อยตำรวจเอกประยูนเป็นหนึ่งในผู้ร่วมขบวนการสำคัญโดยทำหน้าที่ในการสั่งการตลอดจนคอยส่งเสบียงอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างที่มีการกักขังหน่วงเหนี่ยวคดีนี้มีผู้ต้องหาเป็นตำรวจ4นายเป็นพลเรือน1นายนะส่วนคดีจับกุมซุนหมิงเฉินหรือว่านายหมิงเฉิงซันที่ไปรถพลิกคว่ำแล้วตำรวจไปเจออาวุธปืนก่อนขยายผลไปเจออาวุธสงครามวัตถุระเบิดจำนวนมากหรือว่าเป็นคลังอาวุธได้เลยเนี่ยฮะที่ชลบุรีเนี่ยนะฮะล่าสุดตำรวจขยายผลเรื่องนี้ไป7คดีจับกุมผู้ต้องหาได้อีก11คนมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทางพลตรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงความคืบหน้าคดีนี้เนี่ยกรณีของนายซุนหมิงเฉินชาวจีนครอบครองอาวุธสงครามและวัตถุระเบิดโดยขยายผลพบเป็นเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและจากการขยายผลเครือข่ายเส้นทางการเงินและเส้นทางของกระเป๋าเงินดิจิทัลของนายซุนหมิงเฉินเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเคสหลอกลวงออนไลน์อื่นจากการตรวจสอบพบว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยมีบัญชีธนาคารของประเทศไทยเนี่ย5บัญชีได้ขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับบัญชีต่างๆอีกกว่า648บัญชีมูลค่าความเสียหายกว่า815ล้านบาทสำหรับในส่วนของการซื้อขายเหรียญคริปโตนะหรือว่ากระเป๋าตังค์ดิจิตอลเนี่ยนะฮะก็มีการซื้อขายตั้งแต่ปี64จนถึงปัจจุบันมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วกลุ่มที่อยู่ระหว่างการขยายผลนอกจากนี้จากพยานหลักฐานทั้งหมดครับพบความเชื่อมโยงชัดเจนว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์ในประเทศกัมพูชาเครือข่ายของนายหลานเทียนหรือว่าเสี่ยวหลานขณะนี้ตำรวจเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลในทุกมิตินะฮะขยับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะเรื่องของปัญหาค่าครองชีพสำหรับคนที่ใช้บริการเรือด่วนเจ้าพระยาฮะเรือด่วนเจ้าพระยาแบกรับภาระค่าน้ำมันไม่ไหวครับประกาศปรับเพิ่มค่าโดยสารเรือทุกประเภท1บาทเริ่ม25พฤษภาคมนี้นะครับนาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัด ผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนก็บอกว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเป็น41.49 บาทต่อลิตรเนี่ยตั้งแต่14พฤษภาเนี่ยทางบริษัทก็จำเป็นแล้วฮะที่ต้องปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่25พฤษภาคม69เป็นต้นไปเนี่ยก็สามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตารางเวลาเส้นทางอัปเดตการเดินเรือต่างๆผ่านทางเพจของเจ้าพระยา Express Boat หรือว่าเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วก็มี LINE @นะครับ @CPXCARE CARE กันด้วยนะฮะปิดท้ายที่กรมวิทย์ครับเผยพบสารไนไตรต์ในเนื้อปรุงสำเร็จทะลุเกณฑ์ถึง50เท่าเสี่ยงหมดสติก่อมะเร็งอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับนายแพทย์สราวุธบุญสุขนะฮะก็บอกว่าตอนนี้อุตสาหกรรมถนอมอาหารเนี่ยมีการใช้เกลือถนอมอาหารได้แก่โซเดียมและโพแทสเซียมไนเตรตหรือว่าไนไตรต์นะฮะในผลิตภัณฑ์แปรรูปกุนเชียงไส้กรอกแหนมหมูยอเพื่อช่วยคงสีชมพูแดงของเนื้อสัตว์และก็ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียอันตรายนะฮะแต่หากได้รับในปริมาณที่สูงเกินไปอาจทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนมีอาการตัวเขียวคล้ำหายใจหอบเวียนศีรษะหัวใจเต้นผิดปกติและที่สำคัญคือถ้าเกิดเอาอาหารที่มีไนไตรต์เหล่านี้เนี่ยหรือว่าไนเตรตเนี่ยไปผ่านความร้อนไปปิ้งย่างทอดจนไม่เกรียมสารนี้จะไปทำปฏิกิริยากับโปรตีนจนเกิดเป็นไนโตรซามีนซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตามประกาศของสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่ากำหนดให้ใช้ไนเตรตได้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมไนไตรต์ไม่เกิน80กิโลกรัมซึ่งจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยไปพบปริมาณไนไตรต์สูงถึง 3,880 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง50เท่าก็ระมัดระวังอันตรายกันด้วยก็ได้มีการออกคำเตือนนะครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะนะฮะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็เด็กเยาวชนนะครับก็หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารแปรรูปเหล่านี้นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับหมดเวลาของข่าวค่ำผมสุภนันท์รัฐมนตรีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดที่เมืองแฮบรุกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

10พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมเบลบูพาเลตเบิร์นกรุงเบิร์นไปเมืองแฮบรุกระยะทางประมาณ230กิโลเมตรเวลา 12:00 นเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกนายเฮนนิงแซนฟอร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทชั้นนำในสวิสดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีการวัดที่เที่ยงตรงและระบบภูมิสารสนเทศสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองแฮบรุกรัฐซังกาเลนนายไฮริสวิลตั้งบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช1921ผลิตเครื่องมือวัดระยะทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Surveying Instrument เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับงานสำรวจพื้นที่ทำแผนที่งานก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธาเช่นกล้องวัดมุมและกล้องสำรวจที่มีความเที่ยงตรงสูงบริษัทก้าวหน้าและพัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์สำรวจที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคยุโรปในปีคริสตศักราช1996ควบรวมกิจการกับบริษัทไลกาโฮลดิ้งจำกัดเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดปีคริสตศักราช2005บริษัทเฮกซากอนจำกัดซื้อกิจการและขยายขอบเขตจากผู้ผลิตเครื่องมือสำรวจแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับโลกปีคริสตศักราช2021บริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเมืองแฮบรุกดำเนินกิจการครบ100ปีจึงจัดนิทรรศการ100 Years of Innovation in Harbrook แสดงเครื่องมือสำรวจแต่ละยุคเน้นเรื่องความเที่ยงตรงสูงซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญและพัฒนามาตลอด100ปีนิทรรศการมีหัวข้อสำคัญเช่น Building and Construction แสดงเรื่องการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานก่อสร้างตั้งแต่การวางแผนออกแบบและก่อสร้างจริงเช่นอาคารสูงอุโมงค์รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆใช้แบบจำลอง3มิติและเครื่องมือวัดเลเซอร์ช่วยให้งานเร็วขึ้นแม่นยำประหยัดทรัพยากรและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน Manufacturing แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการผลิตเครื่องบินเรือและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ต้องประกอบชิ้นส่วนจำนวนมากให้พอดีกันอย่างแม่นยำใช้เทคโนโลยีสแกน3มิติและดิจิตอลทวินช่วยตรวจสอบวางแผนและควบคุมการผลิตให้มีประสิทธิภาพ Infrastructure เป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสมัยใหม่เช่นถนนสะพานอุโมงค์รถไฟและสนามบินใช้เทคโนโลยีสำรวจและสแกนเลเซอร์เพิ่มความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการก่อสร้างและบำรุงรักษา Public Safety แสดงการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความปลอดภัยสาธารณะการสืบสวนและพิสูจน์หลักฐานเช่นเครื่องสแกน3มิติและระบบเซ็นเซอร์ช่วยตรวจจับความผิดปกติบันทึกสถานที่เกิดเหตุอุบัติเหตุหรือพื้นที่เสี่ยงUrban Development แสดงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ใช้เทคโนโลยีการทำแผนที่การเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่และระบบดิจิทัลช่วยวางแผนและตัดสินใจใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของเมืองและประชากรได้ในอนาคตปัจจุบันบริษัทผสานเทคโนโลยีหลายรูปแบบเข้าด้วยกันเช่น AI GPS LiDAR ทำให้ระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบอัตโนมัติและแม่นยำมากขึ้นเป็นการพัฒนาอย่างมีทิศทางใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้สมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทอดพระเนตรอุปกรณ์รุ่นล่าสุดซึ่งเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและกระบวนการผลิตชิ้นส่วนของเซ็นเซอร์ตรวจจับทางอากาศบริษัทไลกาจิโอซิสเต็มจำกัดเป็นบริษัทที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเรื่องทัศนศาสตร์มาพัฒนาต่อยอดสร้างเทคโนโลยีใช้สำหรับสิ่งต่างๆผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ใช้ในเรื่องต่างๆเช่นเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมเครื่องสแกนเลเซอร์3มิติกล้องสำรวจประมวลผลรวมและเซ็นเซอร์รังวัดอัจฉริยะที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมและซอฟต์แวร์ประมวลผลข้อมูลภูมิสารสนเทศอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญคือการผลิตชิ้นส่วนที่ต้องการความแม่นยำระดับไมครอนและการประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงในห้องสะอาดเพื่อ
่อรองรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการบินและอวกาศการแพทย์และ

0: ทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนเวลา 17:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปภัตตาคารอัปเปิลเซเลอร์ชาวเคเซไรรัฐอัปเปิลเซลอัลเซโรเดินเมืองนี้มีชื่อเสียงเรื่องการผลิตชีสสวิสแบบดั้งเดิมแปรรูปเป็นอาหารพื้นเมืองเช่นมักกะโรนีชีสสวิสวัฒนธรรมเรื่องชีสเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารในประเทศเขตหนาวนับเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญที่สืบทอดมานานวิธีการทำและชนิดของชีสแสดงเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ทำให้เข้าใจวัฒนธรรมอาหารเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วิถีเกษตรกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธรัฐสวิส
1: แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่7ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะหรือลำไส้ใหญ่ทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัพพาสะหรือปอดและพระวักกะหรือไตอย่างต่อเนื่องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังทรุดลงบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง21พฤษภาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีโดยในวันนี้ช่วงเช้าณวัดสาลโคดมตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระพุทธชินวรมุนีหลวงพ่อเสียนพระประธานประจำอุโบสถเพื่อดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถของวัดและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอัมพลกิติอัมพลพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเข้าร่วมในพิธีวัดสาลโคดมสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางครั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มสร้างอุโบสถพร้อมทั้งพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสก.ประดิษฐานที่หน้าอุโบสถและวัดได้รับพระราชทานวิสงคามสีมาเมื่อปี2519ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์และระบบไฟฟ้าภายในวัดทั้งนี้เมื่อวันที่17พฤษภาคม2569วัดสาลโคดมได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญปัจจุบันมีพระครูอิสรธรรมโสพลเจ้าอาวาสวัดศรีสำราญและเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดและวันนี้นะโรงเรียนบางระจันวิทยาอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีพล

0: ประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการโดยมีพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารในด้านต่างๆโดยมีพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์และพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่ประชาชนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยในวันนี้มีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลไปมอบความช่วยเหลือแก่ราษฎรในด้านต่างๆอาทิด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการสังคมสงเคราะห์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านกฎหมายประกอบด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราโชปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน503ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราโชปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราโชปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานจำนวน3คนมูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานไปบริการประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีจัดหน่วยให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและตรวจคัดกรองมะเร็งนรีเวชให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ที่จังหวัดสกลนครวันนี้ณมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งปีนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น10โครงการหลักและ93โครงการย่อยทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพื้นที่204หมู่บ้านของจังหวัดสกลนครมุกดาหารและนครพนมมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 2,000 ครัวเรือนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครยังอยู่ระหว่างเตรียมการเปิดสอนคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยรวมไปถึงการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยใช้เป็นกลไกหลักในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักคิดนักสื่อสารนักประสานและนักสร้างนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานการเรียนรู้โดยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากว่า3ปีและในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569จะเปิดสอนรายวิชาวิศวกรสังคมอยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือกสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และชั้นปีที่2ด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา ารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อพ้นโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำกลางพิษณุโลกควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษตั้งแต่15ปีถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,253 คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม12คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ9คนและนักจิตวิทยา3คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจจำนวน274คนทางนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมตรวจวัดสายตาและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม158รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดนอกจากนั้นมีการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุด้วยจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีขนาด120เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางพิษณุโลกและเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยโรงพยาบาลมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและโรคระบบหลอดเลือดและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 2,549 คนสำหรับสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ7คนนักจิตวิทยา3คนและอสรจจำนวน94คนมีโรงพยาบาลวังทองเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์ตรวจวัดสายตาและจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำทุกเดือนรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ทรวงอกพร้อมระบบ AI จากกองทุนโลกหรือ Global Fund สำหรับคัดกรองวัณโรคในผู้ต้องขังรายใหม่ทำให้ได้รับการวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังทุกรายด้วยแบบคัดกรองปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช111คนได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อยนอกจากนี้มีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,959 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและอสรจ101คนมีโรงพยาบาลอุตรดิตถ์เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจรักษาภายในเรือนจำเป็นประจำรวมถึงมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซิน ด้านสุขภาพจิตมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับประเมินสุขภาพจิตผู้ต้องขังทุกรายด้วยแบบคัดกรองทุกปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินและคัดกรองผู้ต้องขังเพื่อส่งต่อผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งกลุ่มผู้เสพและผู้ค้ารายย่อยทั้งยังมีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดด้วยกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัดและอาชีวะบำบัดอาทิเย็บปักถักร้อยช่างเสริมสวยและตัดผมหญิงเครื่องดื่มอาหารและขนมไทยปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์3รายโดยมีการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับมารดาและเด็กหลังคลอดและการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุตรดิตถ์อำเภอเมืองอุตรดิตถ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการรับผู้ต้องขังป่วยไปรักษาต่อโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายเข้ารับการรักษา1รายจากอุบัติเหตุลื่นล้มและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาโดยสามารถรับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อวินิจฉัยโรคเบื้องต้นทำให้ผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงในความดูแลรวมจำนวน88คนส่วนใหญ่กระทำความผิดทะเลาะวิวาทและไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือลักลอบเข้าเมืองมีพยาบาลวิชาชีพ3คนและนักจิตวิทยา1คนมีโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพจิตให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งปัจจุบันไม่พบเด็กและเยาวชนป่วยจิตเวททั้งนี้ได้มีการจัดทำแนวทางดูแลและการส่งต่อเด็กและเยาวชนป่วยร่วมกับเครือข่ายสาธารณสุขส่งเสริมการศึกษาทั้งการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.รวมทั้งการฝึกอาชีพพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตมีศูนย์ฝึกอาชีพและพื้นที่จำลองการทำงานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมการไฟฟ้านครหลวงห้างหุ้นส่วนจำกัดลาดย่าเทรดดิ้งโรงเรียนนานาชาตินิสและบริษัทลิกไนท์ทัวร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดชัยมงคลวัดไสงามวัดดีหลวงวัดเลียบและวัดต้นเลียบจังหวัดสงขลาวัดทรงธรรมวัดบางกอบัวจังหวัดสมุทรปราการและวัดเขาวังจังหวัดราชบุรีร่วมสวดพระพุทธมนต์ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเวลา 14:30 นโรงเรียนสตรีวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดท่าตอนและวัดปากเหมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสันจำปาจังหวัดเชียงรายวัดมณีโคตจังหวัดน้องคายวัดหัวหนองและวัดดอนมัวจังหวัดมหาสารคามวัดมงคลวรารามสหราชอาณาจักรและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์ วลา 17:00 น.มูลนิธิกตเวทินในพระบรมราชูปถัมภ์สโมสรซอนต้ากรุงเทพ9นางสาวจันเพ็ญมั่งสาครและครอบครัวสมาคมสำนักงานบัญชีไทยและการเคหะแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดสุทาวาสวัดบ้านในบนจังหวัดชลบุรีวัดไทยจานสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์วัดท่ากระบือวัดราชบำรุงจังหวัดสมุทรสาครและวัดดอนสำราญวัดตาขันวัดป่าภูมาศจังหวัดระยองส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะวุฒิสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการแห่งพระองค์ www.royaloffice.th คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิสำนักงานเทศบาลนครสงขลาจังหวัดสงขลาทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันโดยขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันค่ะจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะจงมีดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
5: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: กระนัดเสด็จสู่ควันเข้าปากปนัดเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัดเสด็จทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผู้หลักผู้ใหญ่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะผู้นำของสังคมไทยในสมัยก่อนมักถูกเรียกขานว่าผู้หลักผู้ใหญ่คำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าคำไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าไทยคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์อยู่ในตัวค่ะผู้หลักนะคะหมายถึงบุคคลที่มีหลักศีลธรรมประจำใจเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนได้บวชเรียนมาตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตามประเพณีไทยที่ว่าหลักจึงสามารถจะครองตนอย่างผู้มีความเที่ยงธรรมไม่ลำเอียงเพราะว่าท่านรู้ว่าความลำเอียงจะมีผลทำให้เกิดความวิบัติขึ้นในสังคมนะคะผู้ใหญ่หมายถึงผู้มีประสบการณ์ในชีวิตมากมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานและเป็นผู้มีอาวุโสจึงเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยกย่องในสังคมถ้ามีการประกอบการกุศลผู้หลักผู้ใหญ่จะได้รับเชิญไปเป็นผู้อาราธนาศีลหรือทำหน้าที่เป่าประกาศเชิญชวนผู้คนให้มาร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่จึงเป็นทั้งผู้นำและที่พึ่งของคนในสังคมสังคมใดประเทศใดที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่พร้อมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่ทุกระดับย่อมเป็นเสาหลักค้ำจุนให้บ้านเมืองมั่นคงประชาชนมั่งคั่งมีแต่ความผาสุกกันทั่วหน้าและสำหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังด้วยกลอนบทนี้นะคะจงทำดีเพื่อความดีเถิดคนดีลืมเสียเถิดคำที่เขาเหยียบย่ำหากโลกดีเพราะความดีที่เราทำยายปล่อยใจตกต่ำเพราะคำคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ในฝัน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: สักครู่มาติดตามค่ะ

ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเร็ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียงท้องเสียใช้มาซาคาบอนยาผงทำรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: ผู้กำกับสน.มักกะสันยืนยันพบยาบ้าและกัญชาในคนขับรถไฟพร้อมแจ้ง3ข้อหาคนขับรถไฟคนขับรถเมย์พนักงานกั้นทางรถไฟฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: ความคืบหน้าอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางในพื้นที่สน.มักกะสันล่าสุดพันตำรวจเอกอุลัมพรขุนเดชสำลิดผู้กำกับการสน.มักกะสันเปิดเผยว่ามีการแจ้งข้อหาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด3คนคือพนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์และพนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและยืนยันว่าการตรวจพบสารเสพติดในร่างกายของพนักงานขับรถไฟเป็นสารประเภทเมทแอมเฟตามีนและกัญชาโดยขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบของการรถไฟเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาว่าการเสพสารเสพติดมีความเกี่ยวข้องหรือไม่หากไม่มีก็จะพิจารณาแยกข้อกล่าวหาออกมาส่วนพรบจราจรทางบกผู้ควบคุมรถไฟจะสามารถเอาผิดในข้อหาเสพสารเสพติดแล้วขับหรือไม่คณะพนักงานสอบสวนจะต้องตรวจสอบรายละเอียดจากระเบียบที่เกี่ยวข้องของการรถไฟว่ามีระเบียบและข้อห้ามอย่างไรบ้างแต่เบื้องต้นมีสารเมทแอมเฟตามีนเป็นตัวตั้งต้นอยู่แล้วส่วนประเด็นการเสพกัญชาจะมีความผิดหรือไม่ประเด็นนี้ขอให้อยู่ในการพิจารณาของพนักงานสอบสวนซึ่งมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันพิจารณาความผิดต่างๆและอาจมีอย่างอื่นประกอบเข้ามาอีกหากพบว่าเป็นความผิดชัดแจ้งก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาส่วนรถที่จอดค่อมทางรถไฟจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่นั้นเป็นหนึ่งในประเด็นที่คณะพนักงานสอบสวนกำลังพูดคุยกันโดยจะต้องพิสูจน์ทราบรถแต่ละคันพร้อมคนขับและเชิญมาให้ข้อมูลเพื่อเป็นพยานว่าการขับรถค่อมทางรถไฟมีเจตนาหรือไม่และมีความผิดตามพรบจราจรหรือไม่โดยขณะนี้ยืนยันว่ายังไม่มีการแจ้งข้อหาแต่หากพบว่าเป็นการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายทางก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: บุญระวีชงเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ากรรมธิการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอรางวัลที่1ขยับเป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวเป็น 5,000 บาทชี้เงินรางวัลไม่ปรับมากว่า10ปีพร้อมเรียกร้องกองสลากคืนกำไรให้ประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายบุญรวียมจินดาส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรครวมใจไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้มีการเสนอเรื่องการเพิ่มเงินรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนโดยขั้นตอนต่อจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่และเตรียมเชิญผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลเข้าชี้แจงรายละเอียดโดยนายบุญรวีระบุว่าเงินรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้มีการปรับเพิ่มมานานกว่า10ปีทั้งที่มีรายได้จากการจำหน่ายฉลากในแต่ละงวดจำนวนสูงจึงเห็นควรนำกำไรบางส่วนกลับมาเพิ่มเงินรางวัลให้กับประชาชนโดยเสนอให้รางวัลที่1ปรับจาก6ล้านบาทเป็น10ล้านบาทเลขท้าย2ตัวจาก 2,000 บาทเป็น 5,000 บาทและเลขท้าย3ตัวจาก 4,000 บาทเป็น 10,000 บาทเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคพร้อมกันนี้ยังระบุถึงปัญหาการจำหน่ายฉลากกินแบ่งรัฐบาลที่แม้กำหนดราคาขายใบละ80บาทแต่ประชาชนยังต้องซื้อราคาที่สูงกว่าโดยมองว่าระบบการกระจายฉลากยังมีปัญหาส่งผลกระทบต่อผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากทั้งนี้นายบุญรวียืนยันจะเดินหน้าผลักดันเรื่องดังกล่าวอย่างเต็มที่ในฐานะตัวแทนประชาชนและเชื่อว่าสามารถผลักดันให้เกิดความคืบหน้าได้ในที่สุดนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
7: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน

0: าจจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
5: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
6: Beautiful Music
5: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของทุกคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับมรณะภัยแล้วเราจะทำอย่างไรเมื่อไม่อาจหลีกเลี่ยงได้หรือจะแกล่งกล้าถึงขนาดยิ้มสู้ได้นั้นมีวิธีมาบอกในวันนี้ค่ะคือเราต้องทำใจยอมรับความจริงอย่างกล้าหาญว่าคนเราทุกคนต้องตายแน่ๆไม่ว่าคนที่เราชังน้ำหน้าไม่ชอบหรือคนที่เราสุดแสนรักแม้แต่ตัวของเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแต่วันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้และที่สำคัญที่สุดนะคะถ้าตราบใดยังไม่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วเราก็ต้องเกิดอีกไม่ว่าจะอยากเกิดหรือไม่ก็ตามเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมเสียตั้งแต่บัดนี้ก็โดยการให้ทานรักษาศีลอย่างน้อยศีล5และเจริญสมาธิภาวนาให้ใจผ่องใสอยู่เป็นนิดนอกจากจะเป็นเสบียงบุญให้เราติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าแล้วเราก็จะยิ้มได้เมื่อมรณะภัยมานะคะพบกันใหม่กับสารคดีสว่างที่กลางใจชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22 นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนิกรโต้ฝ่ายค้านปมแก้รัฐธรรมนูญขอฝ่ายค้านเคารพเสียงข้างมากและศาลอาญาให้ประกันตัวหมอแก้กรรมวงเงิน 150,000 บาทเงื่อนไขห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายห้ามเดินทางออกนอกประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
7: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
8: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นิกรโต้ฝ่ายค้านปมแก้รัฐธรรมนูญซัดอย่าทำเพื่อภาพการเมืองแล้วปล่อยร่างถูกคว่ำย้ำพรรคภูมิใจไทยหวังผลสำเร็จจริงขอฝ่ายค้านเคารพเสียงข้างมากเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญให้จบในสภาชุดนี้คุณนิพิษพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
10: นายนิกรจำนงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยแถลงตอบโต้พรรคประชาชนกรณีวิพากษ์วิจารณ์ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคโดยระบุว่าพรรคฝ่ายค้านโจมตีพรรคภูมิใจไทยมาโดยตลอดทั้งที่เมื่อก่อนนี้กล่าวหาว่าไม่มีความจริงใจแต่เมื่อพรรคได้ยื่นร่างเข้าสู่สภากับถูกวิจารณ์ว่ามีปัญหาจึงตั้งข้อสังเกตว่าฝ่ายค้านอาจต้องการเพียงภาพทางการเมืองมากกว่าความสำเร็จของการแก้รัฐธรรมนูญโดยนายนิกรย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยได้ออกแบบร่างใหม่ให้จอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยเสนอให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรมาจากการสมัครและให้รัฐสภาเป็นผู้คัดเลือกเพื่อให้กระบวนการเดินหน้าได้จริงและไม่ให้ร่างดังกล่าวถูกตีตกเหมือนที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงกรณีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าแนวทางดังกล่าวอาจจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคแกนนำรัฐบาลโดยย้ำว่าระบบรัฐสภายึดเสียงข้างมากโดยพรรคฝ่ายค้านต้องยอมรับหลักการดังกล่าวเพราะรัฐบาลมาจากเสียงข้างมากตามระบอบประชาธิปไตยส่วนข้อกล่าวหาว่านายเนวินคิดชอบอยู่เบื้องหลังการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นนิกรยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องแม้แต่ครั้งเดียวพร้อมฝากถึงฝ่ายค้านขอให้ตรวจสอบอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สำเร็จในรัฐสภาชุดนี้อิทธิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำต้องสร้างวินัยจราจรผู้ใช้รถและใช้ถนนผ่านจุดตัดทางรถไฟรับการจราจรติดขัดเป็นหนึ่งปัจจัยทำรถคล่อมรางเล็งหาเครื่องมือระบายรถแม้ต้องใช้เวลาคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
11: พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผบ.ตร.กล่าวถึงการเข้มงวดจุดตัดรถไฟกับเส้นทางการจราจรว่าได้มีการสั่งการว่าจุดที่เป็นจุดตัดระหว่างทางเดินรถกับทางรถไฟขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างวินัยจราจรและเคารพกฎเครื่องหมายจราจรกับผู้ใช้รถหากมีการฝ่าฝืนต้องบังคับใช้กฎหมายเพราะฉะนั้นจะมีการซักซ้อมหรือทบทวนหรือมาตรการเบื้องต้นอย่างไรตนก็ไม่เห็นว่าจะมีรถคล่อมทางรถไฟอีกซึ่งในวันอังคารที่26พฤษภาคมนี้จะเรียกผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลทั้งหมดที่มีพื้นที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟเพื่อที่จะให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยตนเองรวมไปถึงจะประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้รับรู้ใน 2-3 ประเด็นที่คิดว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่านอกจากผู้ขับขี่ไม่รักษาวินัยจราจรแล้วยังพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ปล่อยสัญญาณไฟเพื่อจัดการการระบายจราจรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่า าผู้ใช้รถใช้ถนนเริ่มจะมีปริมาณมากขึ้นแต่ถนนเท่าเดิมประกอบกับมีการก่อสร้างบนผิวจราจรสร้างรถไฟฟ้าจึงเป็นปัจจัยทำให้การจราจรตรงนั้นติดขัดดังนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาประเทศตำรวจจราจรหรือผู้บริหารระดับสูงต้องช่วยกันว่าจะใช้อะไรมาเป็นเครื่องมือกลไกในการระบายรถหรือใช้สัญญาณไฟให้สอดคล้องกันมากขึ้นแต่ยอมรับว่าไม่สามารถแก้ไขได้ใน 2-3 วันแต่จะต้องใช้เวลายืนยันพยายามอย่างเต็มที่ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ภายหลังนายไพศาลหรือหมอแก้กรรมถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาพร้อมค้านประกันตัวโดยนายไพศาลได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวโดยให้เหตุผลผู้ต้องหามีอายุ67ปีและมีโรคประจำตัวซึ่งมีกำหนดนัดพบแพทย์เพื่อทำการรักษาโดยมีประกันในวงเงิน 150,000 บาทกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ต้องหามารายงานตัวต่อศาลทุก2เดือนห้ามผู้ต้องหากระทำการอย่างใดหรือพิธีกรรมใดต่อบุคคลอื่นในลักษณะทำนองเดียวกับพฤติกรรมคดีนี้ห้ามยุ่งเกี่ยวกับผู้เสียหายและครอบครัวและห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
8: ถึงบ้านปลอดภัยแค่ใส่ใจวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะ

0: 02-666-0053 ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แค่นั้น
1: มาเทียมนะนี่ค่ะว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาส์ตะกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ๊ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
0: แม่ก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
2: ก็แค่ไปประชุมกับผอ.และครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายผอ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
1: ยังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ผอ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่ยังพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดโอ้มีรางวัลให้
0: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นคุณครูบ้างแล้ว
1: บอกหยุดความคิดชั่วห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
0: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
2: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
3: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนครับเนี่ย
2: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
0: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: เซฟวิน
1: อ้าวนั่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเทียโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้โหน่งที่นี่แหละ
1: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแคร์อร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากว่าล่ะผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
0: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเหลียวนี้นะนายจังลีลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
0: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
1: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
0: โอ้ที่นี่เขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
0: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
1: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแคร์อร่อยอร่อยเนี่ย
0: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวัญเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคร์แต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
1: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้นรายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แล้วนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเขาหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไข

0: ายข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที่จะต้องปรับปรุงเพราะบุคลิกดีมีเสน่ห์ย่อมเกิดจากเนื้อแท้ในตนซึ่งได้รับการขัดเกลาให้งดงามหน้ามองในทุกอิริยาบถนั่นเอง
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่อานงลือรู้ไหมนายตันหลักเขาว่าไอ้แมงมึงเลิกยาไล่นะก็พงคอไปเสียทีเนาะแต่เพิ่งมังบังคงสิยังเสพอยู่เลยอ่ะปล่อยไว้เดี๋ยวยาเสพติดมันจะกลับมาระบาดในหมู่บ้านเรานะ
1: อ
0: ้
1: าวแล้วแม่แปะไม่บอกผู้ใหญ่แล้ว
2: ใช่ๆรู้แล้วอมไว้จะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่อง
0: ก็ว่ายังไม่แน่ใจข่าวจริงหรือเก่าลือก็ไม่รู้เหลียวก็ถูกหล่าซี่เหงียแกสิ
1: โอ้ยผู้ใหญ่แกไม่ด่าหรอกแกจะชมใช่ไหมว่าเพราะแปะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยดูแลคนในชุมชนได้ข่าวอะไรมันก็บอกแกจริงไม่จริงแกก็ไปตามสืบเองละนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: พูดเรื่องไอ้คุดกับไอ้ขวัญอยู่แล้วฮะ
0: ไอ้ยาผู้ใหญ่ลืมหมดเลียว
3: เออรู้สิฉันไปคุยกับพ่อกับแม่มันมาแล้วไอ้คุดนี่ยังพอคุยรู้เรื่องนะมันรับปากจะเข้าไปบำบัดแต่ไอ้ขวัญนี่สิพ่อแม่พูดมันยังไม่เชื่อเลยฉันกล่อมมันไปสองรอบแล้วดูจะไม่ได้ผล
0: ถึงขนาดผู้ใหญ่เอ่ยปากแล้วมึงยังไม่หือไม่เออแบบนี้แม่มึงน่าจะด่าเป็นภาษาอิตาลี
2: ว้ายแกพูดเป็นหรอไอ้ภาษาอิตาลงอิตาลีเนี่ยเอาภาษาคนให้รู้เรื่องก่อนเถอะยัง
0: แม่แม่อากุลับก
1: ็ข้างหน้านะถ้าทายผู้ใหญ่ไปกล่อมไอ้ขวัญน่ะก็ชวนไอ้แมนมาด้วยดิมันเป็นเพื่อนกันน่าจะคุยกันได้ไอ้แมนยังรักษาหายเลยคงจะเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อนมันได้จริงๆนะวัยรุ่นคอนเฟิร์ม
3: โอ้จริงดิไอ้นงหัวแหลมมากใช้ได้เลยนะเองเนี่ย
0: ผู้ใหญ่ไอ้นงมังหัวแหลมตรงไหนอ่ะว่าก็เห็นหัวมันกลมๆดิ๊กๆอยู่เนี่ย
2: นั่นนั่นไงนั่นไงเรื่องฉลาดนี่ยกให้เลยเขาคนนี้เนี่ยแ
3: ต่ปัดเลยเนี่ยหัวแหลมนี่เขาหมายถึงฉลาดหลักแหลมความคิดดีมากอ้อแล้วนี่อาแปะคราวหน้าถ้าไปรู้มาว่าเด็กวัยรุ่นในบ้านเราคนไหนมันหลงผิดติดยาก็บอกฉันเลยนะช่วยกันค้นหาเป็นหูเป็นตาชุมชนเราจะได้น่าอยู่เรื่องง่ายๆทำได้ไหมเนี่ย
0: ว่าจะบอกว่าทุกเรื่องที่รู้จะบอกมูลี
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นการลดการขยายวงกว้างของปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่สามารถจำหน่ายได้ดังนั้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนเพื่อเยียวยาสังคมให้ปลอดจากยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ลือจำนำไม่ไรแล้วเหมหน้าเก่าๆว่าจำหน้าลือไรนิ้วมือลือมังไม่มีเส่งมือเลยว่ารู้ไม่ออกจำนำไม่ไร
1: เป็นยังจำนำบ่ได้ลายมือค่อยลายมือคนบ่แม่นลายมือลิงไปลงอื่นก็ได
0: ้ลือไปลงอื่นก็จำนำไม่ไรเชื่อว่าสี่ครับ

0: เตือนเลย
1: จะเอาอะไรไปจำนำอีกล่ะ
0: มุ้งอ่ะ
1: บ้าฉันไม่ให้เธอหรอกของก็จำนำ
0: ยี่จุก็ยังดีนะ
1: บ้าเขียงก็จำนำเธอนี่จอมจำนำทรหดจริงๆฉันไม่ให้เธอ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้จะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ลอดตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูก็จะวิ่งไล่กันขวักไขว่เกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิดเอาเองว่าไม่บาปทำไปด้วยความสะใจครั้นถึงคราวบาปส่งผลค่ะไฟไหม้ตึกเนี่ยนะคะก็ตัวเองติดอยู่ในลูกโรงออกไม่ได้ถูกไฟคลอกตายก่อนตายนะคะภาพหนูที่ตนเผาทั้งเป็นทั้งกรงเนี่ยนะคะก็จะปรากฏให้เห็นหรือบางคนค่ะรถยนต์ที่ตนนั่งตกไปในคลองหาทางออกไม่ได้ก็จมน้ำตายใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นตายแล้วยังตกนรกอีกด้วยนะคะถ้าไม่อยากทำบาปก็จะกำจัดหนูให้หมดใช่ไหมคะทำบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ทิ้งอาหารการกินเอาไว้เดี๋ยวหนูหาของกินไม่ได้ก็ไปเองละค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ม่าลูกหลายับก็มาแม่ที่กูแค้นให้ให้กวดนี้ให้กวดนี้ดีกวดใจผูกเบี่ยงใจควันมาผูกเบี่ยงควายควันอยู่ไปอยู่ทางไก่ให้มีโชคมีไส้ให้ล่ำให้รวยให้โชค

นอนสลาหลับตาแม่สิกอนแม่ไปให้สิปิงไก่มาหาแม่ไปนะสิปิงป่ามาตอนแม่เลี้ยงมอนนอนอุสายไหม

0: นี่แต่วันนี้ร้อนจังเลยอ่ะขอชายเย็นหน่อยสิ
1: ไม่ไล่หรอกของซื้อของขายจะมาคล้องไล่ไงอ่ะ
0: ถ้ามันเล่นลิ้นฉันไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นนะจะขายหรือไม่ขาย
1: แม่โอ้ยแย่หน่อยแล้วอารมณ์เสียมาจากไหนเนี่ยหรือเห็นอาผู้ใหญ่เปล่าเนี่ยว่ามีเรื่องจะปรึกษาอีหน่อยอ่ะ
0: นู่นอยู่อนามัยเห็นว่าคุยกับเจ้าหน้าที่สถานบำบัดช่วยกันวางผงวางแผนป้องกันคนเลิกยาไม่ให้กลับไปเสพซะ
1: ขยันแช่เลยผู้ใหญ่ของเรานี่เลือกคงไม่ผิดจริงๆแต่หรือว่ามันจะป้องกันได้จริงเหรอถ้าคงมังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรมันก็ฉุดไม่อยู่นะ
0: นั่นสิ
2: อะไรฉุดไม่อยู่หรอ
1: คือเราสองคนกำลังสงสัยผู้ใหญ่ว่ากังป้องกังไม่ให้กลับไปเสพยาซ้ำอีกเนี่ยมันทำได้หรอถ้ามังหน้ามึกอยากยาขึ้นมาอะไรก็ฉุดไม่อยู
2: ่เอาต้องฉุดให้อยู่สิคนเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ปกครองต้องคอยใส่ใจอย่างใกล้ชิดถ้าเห็นอาการทำแม่งทำแม่งดูมันทำตัวลึกลับก็ต้องเข้าไปพูดคุยดีๆแล้วก็ดูที่ว่ามันมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าไม่ใช่ไปดุด่ามันก่อนที่จะรู้ความจริง
0: โอ้ยแล้วใครจะเฝ้าได้ตลอดเวลาล่ะผู้ใหญ
2: ่ก็ไม่ถึงกับเฝ้าหรอกแค่พูดคุยใส่ใจกันบ่อยๆก็ได้คนในครอบครัวเนี่ยสำคัญช่วยกันอบอุ้มให้เขาค่อยๆมีภูมิต้านทานยาเสพติดเบี่ยงเบนความสนใจเข้าไปในทางอื่นซะคนอื่นๆในชุมชนก็สำคัญช่วยกันให้กำลังใจปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นคนปกติทั่วไปนั่นแหละ
1: แล้วมังชีหายขาดไหมอ่ะผู้ใหญ
2: ่ขาดไม่ขาดก็ต้องดูกันยาวๆเราต้องทำทุกวิถีทางไม่ให้เขากลับไปเสพซ้ำถ้าฉันอยู่ตรงนี้ยังไงก็ต้องทำให้ได้ทุกคนก็ต้องช่วยฉันด้วยเข้าใจไหม
1: ค่อยเต็มที่แล้วผู้ใหญ่ถ้าผู้นำเข้มแข็งลูกบ้านก็สบายใจจะให้ว่าทำอะไรบอกมาเลย
0: ได้ขี่เอาหน้าเชียร์นะยะแปะ
1: ผู้ใหญ่อย่าไปฟังอุกตะพิกนะผู้ใหญ่นะวังนี้กาแฟร้อน
0: นี่ไอ้แปะขี้โม้แกเป็นคนชงแล้วไปถามผู้ใหญ่ได้ไงว่ากาแฟร้อนไหมลองมือจุบลงไปสิร้อนไหมล่ะ
1: ไอ้ยาเลี้ยวลึกก็ได้อับกาแฟร้อนของว่าหรอกคงเงินแหลกควงประสาทกันจริง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการป้องกันผู้เลิกยาเสพติดไม่ให้กลับไปเสพซ้ำถือเป็นหัวใจของการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาโดยเจ้าหน้าที่บำบัดจะร่วมมือกับครอบครัวคอยติดตามผลไปอีกระยะเวลา 1-2 ปีจนมั่นใจได้ว่าคนคนนั้นจะไม่กลับไปเสพซ้ำอีกสำหรับคนในชุมชนก็มีส่วนช่วยดูแลไม่ให้เขาเหล่านั้นกลับไปสู่วงจรยาเสพติดอีกเพียงแค่ให้ความเข้าใจให้โอกาสให้ผู้เลิกยาได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่า

0: ที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
3: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสารคดีสว่างกลางใจในวันนี้จะนำคำสอนในพระพุทธศาสนานะคะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนเอาไว้ในเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรให้เป็นคนดีก็มีหลักสำคัญอยู่4ประการมานำเสนอค่ะ1 นะคะพ่อแม่ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับลูกการที่ลูกจะได้ดีต้องมีแบบมาตรฐานที่ดีให้ลูกดูก็คือพ่อแม่ควรจะรักษาศีล5ได้อย่างเป็นปกติต้องไม่ทำตัวเกะกะระรานชาวบ้านไม่เป็นอันธพาลไม่ลักขโมยไม่โกงไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่แตะต้องอบายมุขทุกชนิดไม่โกหกแม้นเพียงการล้อเล่นสนุกสนานตั้งใจทำมาหากินอยู่ในศีลในธรรมตื่นแต่เช้ารู้จักสวดมนต์ไหว้พระตักบาตรพ่อแม่ที่ดีจะไม่เพียงแต่พูดต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยถ้าเอาแต่สอนลูกแต่ไม่ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกดูลูกจะเชื่อได้อย่างไรล่ะคะก็เหมือนแม่ปู่ที่เดินคดไปคดมาลูกปู่ก็ต้องเดินตามแม่ปู่แบบเดียวกันเลยค่ะข้อ 2 พ่อแม่ต้องหาเพื่อนดีๆให้ลูกคบเมื่อลูกโตขึ้นเข้าโรงเรียนลูกมีเวลาอยู่ใกล้ชิดเพื่อนมากกว่าพ่อแม่นะคะโอกาสที่ลูกจะถ่ายทอดนิสัยจากเพื่อนก็จะมีมากไม่ว่าที่บ้านพ่อแม่จะอบรมลูกดีอย่างไรถ้าลูกคบเพื่อนไม่ดีลูกจะถ่ายทอดนิสัยไม่ดีนั้นมาจากเพื่อนนิสัยที่ดีของลูกก็จะเสื่อมหายไปแต่ถ้าเพื่อนของลูกเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยก็จะเป็นการตอกย้ำความดีและนิสัยที่ดีให้ฝังลึกลงไปในใจของลูกของเรามากยิ่งขึ้นทำให้ลูกของเรามีความมั่นคงในความดีค่ะพ่อแม่ต้องช่วยคัดเลือกเพื่อนที่ดีให้กับลูกคอยติดตามดูความประพฤติของลูกแล้วก็เพื่อนของลูกอย่างใกล้ชิดควรเปิดโอกาสให้เพื่อนสนิทของลูกนะคะมาที่บ้านบ่อยๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่จะได้สังเกตความประพฤติของเพื่อนลูกไปด้วยค่ะข้อ 3 พ่อแม่ต้องหาหนังสือดีๆให้ลูกอ่านวัยเด็กเป็นวัยแห่งความจำเด็กเห็นอะไรก็มักจะจำอย่างฝังใจไปนานไม่ว่าจะจำมาจากพ่อแม่จากเพื่อนจากหนังสือที่อ่านหนังสือเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตจิตใจแต่มีอิทธิพลต่อความประพฤติของลูกเป็นอย่างยิ่งค่ะพ่อแม่ต้องคัดเลือกหนังสือที่มีคติธรรมให้ลูกอ่านต้องหาอุบายให้ลูกอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกจนจำได้เพื่อเอาไว้เป็นแม่บทในการประพฤติปฏิบัติของลูกต่อไปฝึกฝนให้ลูกรักการอ่านหนังสือแต่อย่าปล่อยให้ลูกหาหนังสือมาอ่านเองนะคะมิฉะนั้นแล้วลูกอาจจะนำหนังสือที่ขาดศีลธรรมมาอ่านก็ได้และยังยุคปัจจุบันนี้นอกจากจะดูแลเรื่องหนังสือของลูกแล้วก็ยังมีสื่ออื่นๆอีกอย่างเช่นทีวีวิดีโอเกมส์คอมพิวเตอร์ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ควรจะศึกษาหาความรู้เอาไว้บ้างจะได้แนะนำลูกได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของเรื่องนั้นๆค่ะข้อ 4 พ่อแม่ต้องหาครูอาจารย์ที่ดีมาสอนลูกครูทั้งโลกพ่อแม่จะต้องเลือกครูที่มีความรู้ดีมีความประพฤติดีมาสอนลูกให้ลูกมีความรู้สำหรับประกอบอาชีพทำมาหาเลี้ยงชีวิตได้ครูทางธรรมคือพระสงฆ์ที่มีความประพฤติดีงามเพื่อให้ลูกประทับใจในความประพฤติดีงามนั้นๆตั้งแต่ยังเยาว์วัยคุณผู้ฟังคะอนาคตของลูกจะสดใสไร้ความกังวลหากพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูลูกได้ครบทั้ง4ประการตามคำสอนของพระพุทธองค์ที่ได้ตรัสสอนไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่5ความพอเพียงเริ่มต้นที่บ้านค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเราก็จะบอกลูกเหมือนกันว่าลูกควรผลักดันตัวเองเหมือนแม่ที่เคยผลักดันตัวเองนะแต่ยังยึดมั่นอยู่ในความพอดีนะอย่าไปให้เดือดร้อนคนอื่นหรือกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายซะจนน่าเกลียดไม่เอา
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: กัญจนาพรปลอดภัยชื่อนี้เคยโด่งดังในฐานะนางแบบที่ได้รับความนิยมในระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะต่อเมื่อเธอผันชีวิตไปเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงคุณภาพกับบทบาทใหม่เป็นผู้จัดละครโทรทัศน์เช่นเรื่องรักเกิดในตลาดสดกลับบ้านแล้วนะรักรออยู่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะละครที่ดูสนุกและให้แง่คิดกับคนดูเบื้องหลังความสำเร็จที่นำพาชีวิตเด็กหญิงชาวราชบุรีให้ก้าวไกลถึงวันนี้กี่คนจะรู้ว่ามีรากฐานจากครอบครัวที่บ่มเพาะความคิดให้เป็นสมบัติติดตัวครอบครัวลูก5คนคุณพ่อเป็นนายทหารชั้นผู้น้อยและคุณแม่ขายของชำคือจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยค่ะ
2: ชีวิตของพี่ในวัยเด็กเนี่ยพี่ประทับใจทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่มองเห็นพ่อกับแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีพ่อเงินเดือนเท่าไหร่แม่ช่วยอะไรได้บ้างลูกก็ต้องมองเห็นว่าทั้งพ่อและแม่เนี่ยได้เหนื่อยสาหัสแล้วอะแต่ละคนเนี่ยกระจายงานไปใครจะทำอะไรได้มันก็มีทะเลาะเบาะแว้งกันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเด็กๆนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกมองเห็นโดยความเป็นจริงว่าสถานภาพที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยเราควรจะทำอะไรเพื่อรับกับสถานการนั้น
3: ด้วยเห็นความสำคัญของการศึกษานะคะลูกทั้ง5จึงถูกผลักดันให้เรียนหนังสือต่อในกรุงเทพเพราะยุคนั้นกรุงเทพคือศูนย์กลางการศึกษาที่สมบูรณ์ที่สุดแต่การใช้ชีวิตในเมืองกรุงไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะ
2: ต้องคิดจัดระบบกินแบบไหนถึงจะพอแล้วก็ต้องอยู่แบบไม่ได้กระเสือกกระสนซะจนจะต้องไปทำอะไรที่มันเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องอยู่ในขอบเขตของความคิดที่พ่อแม่ได้ป้อนให้ด้วยสิ่งที่จะทำให้ได้คือเรากลับบ้านแล้วก็ไปเอาข้าวสารมาไปเอาไข่มาวันไหนที่เราไม่กินแกงก็คือไข่ต้มเกลือถั่วลิสงเนี่ยถุงนึงเบลอเลย5บาทกินกับข้าวต้ม อะไรนะผักกระป๋องอะไรอย่างเงี้ย
3: เมื่อชีวิตมาถึงจุดเปลี่ยนเงินค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านให้ไม่สามารถจัดสรรให้พอเพียงกับค่าครองชีพที่สูงลิ่วในสมัยนั้นได้คุณกาญจนาพรจึงต้องมองหางานพิเศษทำเพื่อเสริมรายได้ให้อยู่ได้อย่างพอเพียงและก่อนจะเริ่มต้นก้าวสู่อาชีพนางแบบในวัยเพียง19ปีเธอก็ได้ปรึกษากับครอบครัวค่ะ
2: เราก็เดินเข้าไปขอแม่ว่าแม่เจ็บดูแล้วว่ามันไปไม่รอดต่อให้กินไข่เค็มตัวเราก็ยังไม่พอมันจะมีวันที่ขาดอยู่ก็พูดกับแม่โดยตรงว่าตกลงทำงานแล้วก็จะสัญญาว่าจะไม่ทำให้เสื่อมเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาดีใจดีใจบอกได้งานทำละภูมิใจมากค่ะสามารถช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องให้พ่อได้มีให้แม่แม่ก็จะยิ้มกับความที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนแต่ก่อน
3: คุณกาญจนาพรก้าวสู่วงการนางแบบพร้อมภูมิคุ้มกันทางความคิดที่ถูกปลูกฝังจากครอบครัวนะคะคือ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่นไงติดเพดานอยู่นั่นไงอ้วนหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เออวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีลีลีเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่นี่นี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด

0: 100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
8: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสสขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: 94.5 MHz โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลิมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมอย่างไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507979
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า 5:00 นถึง 5:30 นทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับพบกันในยามเช้าๆนะครับมาเติมกำลังแรงใจให้กันนะครับในคำสอนทางพระพุทธศาสนาเนี่ยยกความสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของจิตใจนะครับว่าใจนั้นเป็นใหญ่ใจนั้นเป็นประธานนะครับอย่างอื่นกลายเป็นเรื่องรอง
2: ครับ
1: นะครับเช่นจิตใจที่ดีนะครับก็จะส่งผลทำให้เกิดการกระทำและคำพูดที่ดีตามไปด้วย
2: ครับ
1: นะครับ
2: หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าการแยกกายกับจิตนั้นมันต้องใช้พลังสมาธิขนาดไหนนะฮะ
1: ครับก็คงจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะประสบการณ์ในการเรียนรู้ในความจริงข้อนี้นะฮะ บางคนคิดว่าเมื่อเจ็บมันก็ต้องร้องใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ในขณะที่ผู้มีประสบการณ์หรือลองฝึกจิตฝึกใจตัวเองดูแล้วเอ๊ะเจ็บไม่ต้องร้องก็ได้เนี่ยนะฮะเราสามารถที่จะหยัดยืนอยู่ได้โดยความเข้มแข็งด้วยความอดทนซึ่งกว่าที่จะไปถึงวันที่จะสามารถแยกกายแยกจิตเป็นอิสระโดยไม่ขึ้นต่อกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: โดยธรรมชาติเนี่ยเวทนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะเกิดผลกระทบต่อจิตใจเนี่ยกายก็มีผลต่อจิตใจบ้างเช่นปวดมากๆเจ็บมากๆบางคนก็ท้อใช่ไหมสู้ไม่ไหวแล้ว
2: ครับ
1: นะครับแต่ในขณะที่ลักษณะเดียวกันที่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆที่เขาผ่านการฝึกจิตฝึกใจมาแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็มีวิธีการนะฮะมีวิธีการต้องฝึกนะเช่นเจ็บหนอปวดหนอนะฮะเจ็บหนอปวดหนอเมื่อยหนอหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รู้เท่าทันเขามีวิธีการที่เรียกว่าสติปัฏฐานนะฮะ
2: ครับ
1: โดยเอากายนั้นเป็นบาทเป็นฐานเป็นที่ตั้งในการฝึกตรงกันข้ามกับคนที่ไม่เคยฝึกเลยเนี่ยลำพังแค่เราไปบอกว่าโอ้ยอย่าไปคิดอะไรมันมากนะกายก็อยู่ส่วนกายใจก็อยู่ส่วนใจมันไม่ง่ายนะ
2: ไม่ง่ายไม่ง่ายดังคำพูดที่พูดออกมา
1: ใช่ครับดังที่ใจเราคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ต้องฝึกด้วยกันทั้งนั้นนะครับทีนี้ประสบการณ์ในการฝึกของแต่ละบุคคลก็ขึ้นอยู่กับกัลยาณมิตรที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุน
2: ครับ
1: อย่างเช่นบางคนไปทำอะไรใหม่นะครับแล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองทำได้ไม่ดีนะฮะแล้วก็ถึงขั้นว่าจะถอดใจไม่ทำอีกต่อไปทำไม่เป็นทำไม่ได้แต่พอมีบางคนบอกโอ้ยผมเคยไปทำอย่างนี้แหละครั้งที่10นั่นแหละถึงจะเข้าที่เข้าทาง
2: ครับ
1: นะฮะกว่าจะได้เรื่องได้ราวมันไม่รู้กี่ครั้ง
2: เหมือนกับธรรมชาติเขาอยากจะได้บททดสอบจากเรานะ
1: ใช่ครับ
2: คือถ้า 2-3 ครั้งนี่ไม่ได้หรอก
1: ถอดใจก็คือจะไม่ได้เลยแต่ถ้าคนที่ทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทำซ้ำๆไปจนกระทั่งรู้สึกว่าเหมือนธรรมชาติมันก็ยอมนะ
2: ครับ
1: ร่างกายมันก็ยอมจิตใจมันก็โน้มไปในทางที่จะสู้เนี่ยนะครับคนคนนั้นก็ประสบความสำเร็จ อย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงบำเพ็ญบารมีมาที่เรียกว่าอสงไขยอสงไขยนี่แปลว่านับไม่ถ้วนนะนับชาติไม่ถ้วนเลยนะ
2: ครับ
1: ไม่ใช่แค่ร้อยชาติพันชาตินะเป็นหมื่นเป็นแสนชาติก็ยังนับไม่ได้มันมากไปกว่านั้นนะครับกว่าที่จะได้มาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจนถึงพระชาติสุดท้ายของพระองค์เนี่ยนะครับเพราะนั้นเราท่านๆเนี่ยที่ในชาตินี้เราอาจจะทำอะไรได้บ้างทำอะไรไม่ได้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับนะแต่คนที่ทำเป็นประจำเนี่ยเขาบอกว่าบางทีความเชี่ยวชาญจากการปฏิบัติจริงอาจจะมีมากกว่าคนที่ เรียนรู้จากตำรา
2: ครับ
1: นะครับหลวงปู่หลวงพ่อหลายๆรูปนะที่ท่านไม่ได้จบทางด้านปริยัตินะคือไม่ได้เรียนบาลีไม่ได้เรียนอะไรอ่ะแต่สายการปฏิบัติของท่านถูกทิศถูกทาง
2: ครับ
1: มีกัลยาณมิตรคือครูบาอาจารย์ที่ดีสอนถูกทางแล้วท่านก็ปฏิบัติตามนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่นานไม่ช้าท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมหรือไม่ก็เข้าถึงธรรมจนกระทั่งตัวท่านเองเนี่ยก็เป็นเนื้อนาบุญที่ประเสริฐของลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็มีให้เห็นกันหลายรูปด้วยกัน
1: ใช่ครับ
2: ถ้าเราเข้าไปศึกษาประวัติครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับก็กว่าจะผ่านมาได้เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: กว่าจิตจะแบบนิ่งเนี่ยครับโอ้โหใช้ความพยายามมากๆเลย
1: ครับ
2: บางรูปก็ต้องไปเจอกับสิ่งที่เป็นอดีตชาติขณะที่ทุดงไปเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: เจอสาวเจ้าเนี่ยนะ
1: อ๋อ
2: เออ
1: มารเหรอฮะ
2: เจอมารก็น่าจะเป็นคนรักในอดีตชาติไม้เห็น
1: ครับ
2: เจอตัวเป็นๆ เนี่ยแหละนะหลังจากเห็นแล้วกลับไปนั่งสมาธินี่นั่งไม่ได้ปรากฏแต่รูปหน้าของเธอคนนั้นนะ
1: ครับวัดบารมีเลย
2: วัดบารมีเลยนะ
1: ครับมองในความเป็นจริงในข้อนี้ก็จะทำให้เราชาวพุทธมีขวัญมีกำลังใจกันนะครับว่าคือบางคนน้อยใจในโชคชะตาเกิดมาได้มีโอกาสร่ำเรียนหนังสือน้อยนะครับจบแค่ชั้นประถมไม่ได้มีโอกาสได้เรียนชั้นมัธยมเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนอย่างใครเขาแล้วก็ทอดถอนใจคิดว่าตัวเองคงจะเอาดีอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแต่ในความเป็นจริงคนที่ไม่ได้เรียนหนังสือในโลกนี้และประสบความสำเร็จก็มีนะ
2: ก็มีให้เห็น
1: มีให้เห็นมีเยอะด้วยนะครับสำคัญว่าเราจะไปศึกษาเรียนรู้จากวิถีการครองชีวิตของเขาอย่างไรเช่นบรรดาเจ้าสัวในอดีตเจ้าสัวหลายคนเลยที่จบป.4
2: ครับ
1: เจ้าสัวหลายคนเลยที่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่แล้วเขาไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือนะครับพออ่านออกเขียนได
2: ้
1: นะครับพูดภาษาไทยยังไม่ชัดเลย
2: ครับ
1: นะครับแต่ทำไมถึงประสบความสำเร็จในแง่ของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะสร้างอาณาจักรของครอบครัวจนกระทั่งกว้างใหญ่ไพศาลก็แปลว่าปัจจัยในการที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จเช่นขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนฉลาดพูดฉลาดทำนะครับไปติดต่อธุระติดต่อกิจการกับใครก็มีปิยวาจาคือมีคุณสมบัติเหล่านี้ซึ่งบางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติที่มาจากประสบการณ
2: ์ครับ
1: เช่นรู้ว่าพูดอย่างเงี้ยจะสามารถที่จะตรึงจิตตรึงใจสามารถที่จะสร้างมิตรผูกมิตรได้แต่ถ้าพูดอีกแบบหนึ่งเขาก็จะไม่ชอบหน้าเราและเราเองก็จะเป็นที่รังเกียจของคนอื่นๆอะไรเงี้ยเอาประสบการณ์ชีวิตมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ประสบความสำเร็จได้นะฮะ
2: ครับก็บางทีเขาบอกว่าคนที่แบบได้ที่หนึ่งตลอดเนี่ยนะ
1: ครับ
2: อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทางสังคมได้มากบางครั้งก็สู้คนที่มีประสบการณ์มากๆไม่ได้นะครับ
1: ครับร้อยรู้หรือจะสู้หนึ่งทำ
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: เคยสังเกตนะฮะผมเองก็ไปงานหลวงปู่หลวงพ่อหลายๆวัดที่ท่านพระราชทานเพลิงเนี่ยนะฮะเวลาที่ท่านมรณภาพลูกศิษย์ลูกหานี่โอ้โหล้นวัดเลยฮะล้นวัดนะครับแล้วก็ที่ทึ่งไปกว่านั้นก็คือไปดูประวัติชีวิตของท่านเนี่ยท่านก็มีจุดเริ่มต้นแทบไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปโดยเฉพาะคนในชนบทนะฮะ
2: ครับ
1: หลวงพ่อคูณอย่างเง
2: ี้
1: ยนะครับหรือแม้แต่หลวงพ่อจารันหรือหลวงพ่ออะไรต่างๆที่มากมายที่ท่านมรณภาพไปเนี่ยลองไปดูประวัติชีวิตนะฮะในช่วง20ปีแรกแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะก็คือเกิดในครอบครัวเกษตรกรรมทำนาทำสวนทำไร่อะไรเงี้ยนะฮะเรามีความยากจนนะฮะแล้วท่านก็ไปสู้ชีวิตบางรูปเนี่ยไปทำการทำงานด้วยซ้ำไปนะฮะจนกระทั่งอายุครบอุปสมบทกะจะบวช7วันนะฮะบวช15วันบวชไม่นานอ่ะแล้วก็จะลาสิกขาบวชตามประเพณีนะครับแต่ปรากฏว่ามีเหตุนะบางรูปก็บอกว่าไม่มีฤกษ์ศึกก็อยู่ต่ออยู่ไปอยู่มาครูบาอาจารย์ก็ชวนไปทุดงบ้างชวนไปเรียนหนังสือหรือไม่ไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ไปอยู่มาก็อยู่ยาวนะครับแล้วก็ถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตก็คือการได้มาปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็พบว่าเนี่ยเป็นทางที่ น่าจะเหมาะที่สุดแล้วท่านก็เลือกเส้นทางสายนั้นมาตลอดเราไม่ยึดติดด้วยนะว่าจะได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ใช่ฮะโดยเฉพาะกรณีหลวงพ่อคูณปริสุทธโธเนี่ยนะครับทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะ
1: ครับคิดดูสิว่าโดยเฉพาะในเรื่องของทานนะในเรื่องของทานที่ท่านบริจาคสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลเป็นสาธารณสงเคราะห์เนี่ยนับพันล้าน
2: ครับ
1: นับพันล้านนะถ้าความรู้เอาเรื่องของความรู้มาเป็นตัววัดเนี่ยท่านก็จบแค่ชั้นป.4 นะครับก็เลยถามว่าแล้วคนที่จบปริญญาเอกเนี่ยนะระดับด็อกเตอร์ทั่วประเทศไทยมีเยอะมากมายนะ
2: ครับ
1: นะครับบางคนนี่ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยก็มีนะครับ
2: ก็คือหลวงพ่อคูณท่านก็จริงๆเป็นการสรุปชีวิตท่านให้คนได้ดูเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับ
2: ว่าคือถ้ามีใจแน่วแน่ใจแน่วแน่ที่อยากจะทำอะไรเพื่อสังคมอ่ะนะฮะคือชัดเจนถูกต้องอ่ะคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะ
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆรูปก็ทำเช่นนั้นนะฮะก็คือมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแล้วไม่ต้องห่วงว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้หรือมีปัญหานะฮะตัวเองก็อยู่รอดอยู่แล้วแล้วก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจด้วยว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9
2: ครับ
1: นะฮะสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งมีพระราโชวาทหรือคำสอนที่ได้พระราชทานเอาไว้เนี่ยนะครับว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่2ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์อันนี้เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจนะโดยเฉพาะคนที่ทำงาน
2: คร
1: ับไม่ต้องกลัวหรอกว่าตัวเองจะอดอยากปากแห้งถ้าเราไปทำอะไรเพื่อคนอื่นแต่ถ้ายิ่งทำเพื่อคนอื่นเท่าไหร่เนี่ยตัวเองก็อยู่รอดเพราะมีธรรมะก็คือประกอบวิชาชีพด้วยความสุจริต
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวก็มีคนช่วยนะมันก็เป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับมีคนอุ้มชูดูแลไม่ต้องห่วงเลยนะครับขอเพียงแต่ว่าทำด้วยใจเพราะฉะนั้นคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้เนี่ยเป็นคำที่ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวบอกไม่มีคนเห็นเทวดาก็เห็น
2: ครับ
1: เทวดาก็รับรู้นะครับซึ่งตรงกับสุภาษิตข้อ1 นะครับที่เป็นสุภาษิตในทางพระพุทธศาสนานะครับแสดงเอาไว้นะครับว่านัตถิจิตเตประสันนำหิอัปปกานามทักขินาแปลว่าเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักษิณาชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีทักษิณาทีนี้ก็คือของทำบุญนะ
2: ครับ
1: ของทำบุญบางทีก็เรียกว่าทายธรรมหรือว่าของที่พึงให้ซึ่งได้มาโดยชอบธรรมเนี่ยนะฮะผู้ให้มีจิตเลื่อมใสมีความศรัทธาเชื่อมั่นว่าการให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและมีอานิสงส์ที่ดีนะครับตั้งใจให้แม้ว่าของสิ่งนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีราคาค่างวดสูงหรือแพงอะไรแต่จิตใจนี่เลื่อมใสเต็มที่เลย
2: ครับ
1: เขาบอกว่าคนรวยให้ทาน10,000 บาทกับคนจนให้ทาน5บาทเนี่ยนะถ้าคนรวยให้ทาน 10,000 บาทเพราะเห็นว่าตัวเองก็เป็นคนมั่งมีถ้าให้ทานน้อยกว่านี้ด้วยถูกตำหนิได
2: ้ครับ
1: อายเขานะครับเราเป็นคนมีชื่อมีเสียงมีเงินมีทองอยู่แล้วนะแต่ในขณะที่คนจน5บาทมีความหมายมากนะ
2: ได้มาด้วยหยาดเหงื่อและแรงงานแล้วก็มีความตั้งใจที่จะบริจาค
1: ครับแล้วก็เงินก้อนนี้เนี่ยซึ่งบางทีก็อาจจะยอมอดอาหารด้วยหนึ่งมื้อเลยเพื่อจะเอาเงินไปทำบุญสมมตินะฮะจิตใจเริ่มใสด้วยความเชื่อเช่นนั้นเนี่ยก็บอกว่าอานิสงส์มากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับเพราะว่าจิตใจเขาถึงนะเจตนาถึงทั้งปุพพเจตนาแล้วก็มุญญเจตนาอัปปาระเจตนาคือเจตนาก่อนให้ขณะให้หลังให้แล้วก็ยังคงรักษาศรัทธาเอาไว้ได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าการให้คือการได้ก็หมายถึงว่าให้อย่างถูกต้องให้อย่างเหมาะสมคือสิ่งที่ได้มาก็ถูกต้องไม่ผิดศีลผิดธรร
2: ม
1: นะครับจิตใจก็เริ่มใสศรัทธาด้วยแถมผู้รับเป็นผู้มีศีลมีธรรมด้วย
2: โอ้โหนะครบองค์ประกอบ
1: ครบองค์ประกอบเลย
2: เขาก็บอกว่าผลแห่งทานย่อมกังวานไปถึงพรหมโลก
1: ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจทำไมทำบุญแต่กับหลวงปู่หลวงพ่อรูปนี้ยังมีพระเนนที่ลำบากอยู่เยอะนะแต่บางคนเขานึกถึงเรื่องของปฏิคาหกคือผู้รับทานด้วยมีศีลบริสุทธิ์เนี่ยแล้วก็เชื่อมั่นว่าทำบุญกับท่านไปแล้วท่านเองก็ไม่ได้เก็บ
2: ท่านก็ต้อง
1: ทำต่อไป
2: ให้ต่อไปใช
1: ่ท่านก็เป็นสะพานบุญวัดเล็กวัดน้อยที่อยู่แถวๆนั้นท่านก็เผื่อแผ่เจือจานแต่ขอผ่านหลวงปู่หลวงพ่อรูปนี
2: ้
1: ท่านมีศีลมีธรรมบริสุทธิ์อะไรเงี้ยนะฮะคนก็เริ่มใส่ศรัทธาจึงเป็นไปในลักษณะเช่นนี้นะครับ
2: ครับก็มีหลายรูปนะฮะ
1: ครับ
2: บางหลวงพ่อเนี่ยนะฮะเดินไม่ค่อยที่จะไหวภารกิจในแต่ละวันก็ต้องนั่งรับสังฆทานจากญาติโยม
1: ครับ
2: บางทีคนที่ไม่รู้นี่ก็แซวก็
1: ม
2: ีทำอะไรไม่เป็นนอกจากนั่งรับอย
1: ่
2: างเด
1: ีย
2: วอาจารย์ผมเคยโดนนะ
1: ครับ
2: เออเคยโดน
1: ครับ
2: แต่ท่านก็ไม่ว่าอะไร
1: ครับ
2: แต่ว่าสิ่งที่ได้จากสังฆทานเมื่อญาติโยมถวายปัจจัยเนี่ยท่านก็มาสร้างเป็นสาธารณประโยชน์หมดเลย
1: ครับเพราะนั้นขอให้นึกถึงว่าแล้วโรงพยาบาลที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยที่ขึ้นชื่อหลวงปู่หลวงพ่อใช่ไหมฮะว่าท่านได้มาสร้างเอาไว้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากปัจจัยที่เราไปร่วมทำบุญกับท่านนั่นแหละใช่ไหมฮะเราก็จะพลอยอิ่มใจไปด้วยโอ้ครั้งหนึ่งเราเคยไปทำบุญกับหลวงปู่หลวงพ่อหลวงพ่อเอาไปสร้างแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยเราก็พลอยมีจิตแช่มชื่นเบิกบานเหมือนกับเรามีบุญที่ได้รับดอกเบี้ยอยู่เรื่อยนะครับผ่านไปเจอโรงเรียนที่หลวงพ่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อสร้างเราก็พลอยชื่นอกชื่นใจเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียขวัญเสียกำลังใจเพียงเพราะมีคนมาบอกโอ้เดี๋ยวนี้พระมีแต่ข่าวด้านลบไปทำบุญกับสุนัขไปทำบุญกับแมวจะยังดีกว่าเนี่ยอย่าลืมนะฮะอย่าลืมว่าในเรื่องของทานที่บริสุทธิ์ของเราจิตใจที่เริ่มใสของเราบวกกับผู้รับเป็นผู้มีศีลมีธรรมบริสุทธิ์เนี่ย
2: ครับ
1: นะครับอานิสงส์มากมายมหาศาลก็บอกเหมือนกับการที่เรามีเมล็ดพันธุ์พืชสักเมล็ดหนึ่งเป็นเมล็ดที่ดีไปปลูกในดินที่ดีมันก็งอกเงยงอกงาม
2: สภาพแวดล้อมอากาศอะไรก็ดีทุกอย่างครบองค์ประกอบหมด
1: ขยายผลมากมายจากเมล็ดเดียวก็กลายเป็นต้นเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วน
2: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นรักษาใจให้เลื่อมใสเข้าไว้นะครับว่าเรามีความตั้งใจเช่นนี้บวกกับมีความเชื่อว่าการให้ทานนั้นเป็นสิ่งที่จะมีผลต่อไปในอนาคตเนี่ยทำให้ทานของเรานั้นกลับมีอานิสงส์มากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็เลยมอบบทเพลงให้กำลังใจคนที่ตั้งใจทำดีทุกคนนะครับผ่านเพลงที่มีชื่อว่าสุขที่ทำดีครับ

0: สุขที่ทำดีครับ
1: คุณตุตีเขียนเรื่องขับร้องบทเพลงนี้นะครับ
0: ครับถ้าเรามีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ดีๆเราก็จะมั่นคงในความดีนั้นนะครับเต็มใจที่จะทำภูมิใจที่ได้ทำ
1: ครับ
0: นะครับเสมือนหนึ่งที่เราปฏิบัติต่อลูกของเรานะครับเรารักลูกเราก็อยากให้ลูกของเราได้รับสิ่งที่ดีๆเราก็ต้องตั้งใจทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมายเพื่อลูกในความบริสุทธิ์ที่เรามีกับลูกแบบนี้เนี่ยถ้าเราโน้มนำเอาความรู้สึกเช่นนี้ไปปฏิบัติต่อคนอื่นๆนะว่าเราทำเพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี
1: ครับ
0: มันก็จะมีคุณค่ามากนะครับ
1: สำหรับคนที่แบบอาจจะท้อหน่อยเพราะคนอื่นไม่เห็นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเราได้ทำเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยนะฮะเหมือนที่ท่านพุทธทาสเคยสอนเอาไว้เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เราก็จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะ
0: ใช่ครับด้วยความมั่นอกมั่นใจนะครับเหมือนกับที่เราทำกับลูกเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าลูกจะมาตอบแทนเราอย่างไรหรือไม่นะครับเราก็ตั้งใจทำเพื่อเขา
1: เราทำเป็นสิ่งที่ดีนะคิดว่าเราน่าจะได้รับสิ่งที่ดีๆจากลูก
0: มีความเชื่อเช่น
1: แต่ว่าทั้งนี้ไม่ต้องหวังนะไม่ต้องหวังคือพ่อแม่ยุคใหม่นี่หวังอะไรมากไม่ได้เลยคร
0: ับ ก็คือมั่นใจว่าถ้าทำในสิ่งที่ดีๆแล้วเขาเห็นอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็ย่อมที่จะใช้สติปัญญาของเขาพิจารณาเองได
1: ้นอกจากเราทำแบบส่งๆไปแล้วเขาก็จะส่งๆกลับมา
0: ใช่ใช่เพราะนั้นใจแลกใจนะฮะเรื่องนี้ถือว่าใจแลกใจนะครับอีกสักเพลงนึงนะครับเพลงนี้ก็ให้กำลังใจเช่นเดียวกันคุณโดนพาทรเขียนแล้วก็ขับร้องเอาไว้กับบทเพลงที่มีชื่อว่าสู้ทุกวันครับ

0: ายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้นะครับขอให้มีใจสู้ทุกวันนะครับไม่ต้องสู้กับคนอื่นนะสู้กับใจของตัวเองนี่แหละนะฮะ
1: ครับครับสู้ทุกวันนะตื่นมารับวันใหม่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม
0: ่
1: นะ
0: ครับถ้าเราคิดว่าเราพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะสู้ทุกวันแม้จะมีอุปสรรคปัญหาไม่เป็นไรเรายังเป็นนักสู้อยู่นะฮะพร้อมที่จะสู้ได้เสมอกับทุกๆเรื่องนะครับเหมือนกับคำที่บอกว่ามารไม่มีบารมีก็ไม่เกิดนะครับมารก็อาจจะมาในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการทดสอบจิตใจให้เราได้ใช้ความอดความทนความอึดของเรา
1: ครับ
0: สุดท้ายเราก็จะเป็นคนเก่งคนแกร่งขึ้นมานะครับ
1: ครับผมก็สอนลูกเสมอว่าของที่ง่ายๆใครๆก็ทำได้บนโลกใบนี
0: ้
1: แต่ของที่ยากๆแล้วเราทำได
0: ้น่าภูมิใจ
1: มันสุดยอดนะ
0: ใช่ครับเพราะนั้นผ่านความยากไปได้อย่างไรก็ต้องผ่านใจของตัวเองก่อน
1: ครับ
0: นะครับโดยการคิดว่าคนอย่างเราเนี่ยมันต้องเจอเรื่องยากๆมันถึงจะเท่นะต้องปลุกใจเช่นนี้นะว่าเราจะเท่ได้ก็ต้องผ่านเรื่องยากๆเพราะฉะนั้นเจอเรื่องยากๆก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้เป็นคนเท่ๆนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: ลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: มีวิทยุเจรทานสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คนลุกทุ่ง FM 103ฮิตติดเทรนด
2: ์ Presented by
3: Mushroom Plus น้ำเห็ดสกัดเข้มข้น13ชนิดในรูปแบบผงชงลดเบาหวานลดความดันคอเลสเตอรอลอัลบูโลนคอลลาเจนดูดซึมง่ายแก้ปัญหาปวดเข่าโทร 02-857-5119

ังบอกว่าต้องทาไข่ด้วยนะครับแล้วก็โรยเกลือนิดนิดนะครับจี่ข้าวกันในช่วงเช้าๆแบบนี้นะครับพอจี่เสร็จก็ทานเลยแบบนี้จะทำให้รู้สึกว่าหอมแล้วก็นุ่มมากๆว่าแล้วน้ำลายแตกฟองเลยนะครับเรื่องราวของข้าวจี่เนี่ยชอบมากๆอีกเมนูหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนเช้าๆส่วนใหญ่บางทีก็หาร้านไม่เจอว่าเอ๊ะใครจะจี่ให้กินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะต้องแบบว่ามีร้านมีแหล่งนะครับแต่แถวๆนี้ไม่มีนะครับแต่จริงๆแล้วก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบทานข้าวจี่มากๆนะครับนะแต่ว่าก็คือนั่นแหละอย่างที่บอกนะเคยครั้งหนึ่งเคยทำข้าวจี่นะครับคือเป็นการจี่ข้าวแบบสดๆที่ห้องอัดครูสลาโดยพี่ไผ่พงศธรของเรานี่แหละนะครับจี่ข้าวให้ทานโอ้ยเขาบอกว่าฝีมือดีมากๆนะครับก็เลยเวลานึกถึงเพลงนี้นะครับได้ฟังเพลงนี้ทีไรก็จะนึกถึงข้าวจี่ไผ่พงศธรขึ้นมาทุกครั้งด้วยเหมือนกันนะครับนั่นคือหอมกลิ่นข้าวจี่ครับเพลงที่ป้าแป๋วสั่งจองไว้ก่อนเลยเป็นข้อความแรกๆนะครับในเช้าวันนี้ในเวอร์ชันของบุญตาเมืองใหม่ครับสวัสดียามเช้าครับต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่วงเวลาของคุณลูกทุ่ง103ในวันศุกร์22พฤษภาคม2569เสียงคุ้นเคยในเวลาที่คุณคุ้นเคยกันแบบนี้ครับที่เสียพี่ท็อปมาแล้วเหมือนเดิมครับ 5:30 เราออกสตาร์ทพร้อมกันกับคนที่ตื่นเช้าทุกคน

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคม
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับที่ประชุมสภากลาโหมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและกรมการปกครองนะครับเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบ่อนลอยฟ้าเงินหมุนเวียนต่อวันกว่า43ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาครับ
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
6: อะไรดี

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำบุกจับบอลลอยฟ้าเงินหมุนเวียนในบัญชีต่อวันกว่า43ล้านบาทนะครับโดยพบเงินสดและชิปแลกเงินรวมกันกว่า7ล้านบาทใจกลางอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นายรณรงค์ทิพย์สิริครองอธิบดีกรมการปกครองร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกรพร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกว่า70นายเปิดปฏิบัติการปิดเกมปากน้ำทลายบ่อนลอยฟ้าที่บริเวณชั้น4โรงแรมในซอยสุขสวัสดิ์80อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยพบภายในบ่อนได้มีการจัดเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งประกอบด้วยโต๊ะขนาดใหญ่จำนวน1โต๊ะแยกเป็นวงถั่ว1วงวงไฮโล1วงใช้โต๊ะร่วมกันโดยมีเงินหมุนเวียนแต่ละโต๊ะร่วม 700,000 ถึง 1 ล้านบาทสามารถจับนักพนันได้63รายยึดของกลางเป็นอุปกรณ์การเล่นพนันไฮโลและถั่วและก็พบของกลางเงินสดบนโต๊ะและอีกหลายรายการรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินกว่า6ล้าน9แสนบาทและยังตรวจพบบัญชีบันทึกเงินหมุนเวียนกว่า43ล้านบาทต่อวันนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด9มมซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้ยึดมาเพื่อทำการตรวจสอบและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระสมุทรเจดีย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ที่ประชุมสภากลาโหมนะครับมีมติแต่งตั้ง9คณะกรรมการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพร้อมเดินหน้าจัดหาดาวเทียมนภา3และ4นะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงของประเทศคุณณัฐชัยลิ้มพลอยมีรายงานครับ
6: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมและทีมโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยผลการประชุมสภากลาโหมว่านายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการรวม9คณะเพื่อเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานอำนวยการในส่วนของขบวนพระบรมราชอิสริยยศพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมเพื่อดูแลด้านการฝึกซ้อมงบประมาณและเครื่องแต่งกายกำลังพลให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสมพระเกียรติขณะเดียวกันกองบัญชาการกองทัพไทยยังเดินหน้าพัฒนาขีดความสามารถด้านปฏิบัติการคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือเอ็มโซ่รองรับภัยคุกคามยุคใหม่ทั้งสงครามไซเบอร์และปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารรวมถึงเตรียมแผนอพยพคนไทยจากพื้นที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหากสถานการณ์ทวีความรุนแรงนอกจากนี้กองทัพอากาศยังเตรียมจัดหาดาวเทียมนภา3และ4เริ่มโครงการในปี2569และคาดว่าจะส่งขึ้นสู่อวกาศในช่วงปี2571ถึง2572โดยจะเพิ่มความละเอียดในการตรวจจับให้คมชัดมากกว่าเดิมเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการข่าวและความมั่นคงพร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางอากาศและอวกาศเพื่อเฝ้าระวังภัยคุกคามรูปแบบใหม่รวมถึงการควบคุมโดรนใกล้สนามบินทั่วประเทศณัฐชัยลิ้มพลอยรายงาน
4: พยากรณ์อากาศนะครับประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงนะครับแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากทางตะวันตกของประเทศและภาคตะวันออกนะครับโดยจะมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเลยนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือในบริเวณดังกล่าวด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณในที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
7: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
4: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา7นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

listen up.

0: อนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงดลรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
1: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
2: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
1: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจัดสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
2: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
1: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาชาวสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นชาวสวนยางกับชาวสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
2: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
1: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกันเอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นขึ้นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้ คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปตอนนี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปตอนนี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
2: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
1: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
2: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประยงให้ข้อคิดว่า
1: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละกั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
2: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
1: เราทำตั้งแต่เด็กอ่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำนี่มันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากออกแบบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไปภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
2: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
0: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอนส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวเ พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 กรกฎาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: 7นาฬิกานะครับกลับมาติดตามข่าวกันกับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ดาดฟ้าโรงแรมเมืองพัทยากลางดึกก่อนลามเข้าห้องพักมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายอีกสักครู่กลับมาครับ
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
2: ฟังข่าวกันต่อนะครับเมื่อเวลาประมาณ 21:30 นาทีเมื่อคืนนี้นะครับได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายใน J Plus Hotel พื้นที่ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาต้องระดมกำลังและรถดับเพลิงกว่า10คันเข้าระงับเหตุนะครับจุดเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงนะครับกลุ่มควันจำนวนมากพวยพุ่งออกจากบริเวณดาดฟ้าชั้น7ซึ่งเป็นโซนลูฟท็อปบาร์เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นของอาคารนะครับแล้วก็ให้การช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในในขณะที่เพลิงนั้นได้ลุกลามไปยังห้องพักของโรงแรมด้วยนะครับโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้พร้อมกับได้อพยพนักท่องเที่ยวออกจากตัวอาคารโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับหลายคนมีการสำลักควันไฟเบื้องต้นพบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายนะครับเป็นพนักงานถูกกระแสไฟฟ้าช็อต1รายและมีลูกค้าสำลักควันอีก3รายนะครับซึ่ง1ในนั้นเป็นเด็กอายุ1ปี7เดือนชาวอินโดนีเซียนะครับโดยทั้งหมดนั้นได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้นะครับเบื้องต้นทางโรงแรมระบุว่าอาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจนมีสะเก็ดไฟไปโดนกับโคมไฟที่ทำด้วยกองฟางนะครับก่อนไฟจะลุกลามวอดทั้งชั้นอย่างไรก็ตามนะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดเพลิงไหม้ต่อไปนะครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาจากต่างประเทศติดตามจากคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
11: เจดอนซานโชกองกลางชาวอังกฤษ